เรื่องวัน80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปู

ม้วนของข้าบาทไทยวันตาแห่แห่ห่วมปู่จ๋าม่วนกองครับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์

กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคูนก็เลยเป็นเรื่องของ

0: าใจแล้ว
1: ถ้าจะฟังกันดีดีเฮามีไม่ดีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาหาป้อขิงยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงจะโดนลูกกุ้ย

0: พอนางบอก
1: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหนังเตื้อมาสิหายกันตาย

ู้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามมาจื้อผมสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะห้อมมาได้จื้อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะจื้อป้อผมลูก

เก่ามันลินไก่กินเหล่าปุถโธธรรมโมสังโฆเนาะแป๊กกินเหล่าใจเต้ยกุ่นปอบัดตั้นจะตับแข็งสักวันมันปอบะหู้โตห่อแอวเหล่าควันเมจนปอพับบ้านคุณยังมาลักล่ำมันแปลงดีใส่โตเนาะกินเหล่าแล้วอูกากรรมเก่ามันอู่ลืมอู่เหล่าเฮาใครเอามุยซับโหเนาะเฮ้ยอดบ่ได้บินเตอร์บินเตอร์ละเนาะ

ลินไก่เฮามาเฮาลินไฮโลเนาะไปงานศพลินกาไผจุนยืมเงินล้าน 20,000 ปุ๊ดตื้นจนมดโตเนาะลูกเจ้ามากุมกะอาบน้ำไก่ลูกแม่บ่สนใจใครเอามี

ราบสวัสดีเจ้าพี่ในน้องผู้ปิ่นที่ฮักตั้งหลายทุกท่านครับวันนี้ผมประหัวอำนวยกะลำพัดติดเล่าให้พี่น้องได้ฟังมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องผลงานของพระยาพรหมโวหารกวีเอกแห่งล้านนาซึ่งหมู่เฮาชาวชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยภาคเหนือได้ภูมิใจนักครับที่เฮามีปราชญ์แห่งล้านนาการแต่งข้าวฉันทลักษณ์ของการแต่งข้าวชมรมเฮาก็มีแนะนำให้ท่านและผลงานของพญาพรหมโวหารนั้นเกิดจากความรักของนางสีจมนะครับข้าวขออสีบทซึ่งเป็นผลงานในเรื่องความฮักแบบประทับใจทีเดียวครับฉะนั้นการแต่งของพญาพรหมนั้นอู้ออกมาจะหันภาพเปรียบเทียบนะครับหันภาพได้เลยทีเดียวครับคนที่บ่เคยฮักบ่เคยเมาไม่ยิงบ่เคยเมาบ่าวพ่อจายบ่เคยเมาสาวแล้วคนที่เคยเมียหนีละไปจะมีความรู้สึกอย่างใดนั้นนะครับท่านเองเป็นผู้บรรยายเองก็แล้วกันแต่ถ้าคนที่บ่เคยเจอก็บ่ฮู้ของความปวดร้าวลั่นทดหัวใจนะครับแล้วก็บ่ฮู้จะไปอู้คือไผฟังก็ได้มาบรรยายเป็นข้าวห่ำกำเมืองเหมือนพญาพรหมนี่แหละครับฉะนั้นภาวนาขอคือท่านผู้ฟังอย่าไปพบกับความรักที่เฮาห่วงแหนได้ถูกเขาพากจากไปเหมือนกรรมบ่เก่าที่ว่าปุ๊ดตีนปูเหมือนเมียมีจู้เสียหูไก่แจ้เดี่ยขมนี่ฉะนั้นผมขอย้อนว่าในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้ก็จะย้อนเกี่ยวกับเรื่องความฮักของพญาพรหมที่มีแต่ต่อน้องสีจมคนงามแห่งราชสำนักเมืองแปะนะครับเมื่อสีจมได้พากจากไปแล้วได้เก็บครอบเก็บครัวไปหมดพญาพรหมกลับมานี่มาพ่อบ้านพ่อห่อเฮือนมันมองไปให้หมดไอ้ยังก็เอาไปเสี่ยงพ่อศาสตร์พ่อหมอนพ่อยังมันมองใจไปหมดครับเนี่ยกึดฮอดน้องบ่ไม้หายสูญแน่ไอ้อย่างก็โออดอายนูนกระดกกระด้างน้องละตีกินตีนอนก่อสร้างครอบครัวใดรีบร้อนเอาไปหมดครับบะข้างหลอตังถ้วยและจ้อนก็เก็บหาบค้อนยอยันหัวแห่งน้องพ่อไหนก็บ่หันอกปี้เป็นควันเป็ดไฟลุกเอาสัตตาหันตี้นอนเก่าเจ้าหวังมัวเมาเกือบล้มน้ำตาไหลปี้ให้นั่งงมใจสอดดันยามแยงผมเล่ามาถึงตอนนี้ครับตัดตี้นี้ปี้เคยนอนแฝงส่วนซ้ายหอมแปงบ่หันอยู่ใกล้พี่นอนฝ่ายเหนือน้องนอนฝ่ายใต้ซ้ำใจคันนิงสอดคิดบ่ได้ยินเสียงสำเนียงวอดมิดดัก

เงียบจ้อยสูญไปบหันหน้าน้องปวดอกตกใจซ้ำครอบครัวใดก็บหันสักหน่อยเหมือนตัดหัวใจวี่ออกไปห้อยเหลือแต่คิงคาบไว้หันสาดตองขาวผืนเจ้าเกยใจปูลวดใต้ห้องนอนกำโศกตุกก้อยกุ่ยไม้ทอนย้อนน้องเปื่อนวอนบ่อล่อนไปเสี่ยงซาดตองขาวแคบแดงเนื้อเกี้ยงหล่อนเก็บเอาไปบ่ไว้กันบ่ได้หันขัวเจ้าน้องไทยแดนเตี้ยงเสี่ยงอินสีตัวข้าปี่ไทยให้แล้วก็ลาหนีพระวังกีเหมือนจักมิ่งคว่ำจักขุตาปี่ตึงสองกำจนปอญวาปังหลังเม็ดพี่บอกมุสาวาตาไล่เท็จจุไล่เล่นเนอนายพี่ไขฟู่น้องตามเรื่องแนวสายตามแต่ลายบอกพางน้องเน่าตามวาจ๋าแห่งข้ากับเจ้าบอกวิทเซเสือนซ่อนผิวพี่ซ้ำไปแผวแอวเลือนเอ้ยมิ้วกับเอ้ยห่วงผู้พาดาซ้ำจากเรื่องน้องจ๋าเรื่องน้องบอกพี่พาตาว่าเต็มหมู่อาหมู่พี่ก็ห้ามเพิ่นก็บอกว่าตามหิมกิมใกล้คนได้ก็ห้ามบ่ฮือไปมันดึ้มฟังครับเป็นแต่จมคัดขินล่วงข้ามใจหากเฟืองพาดพังเก่าว่าจักไปสิบว่าบ่ยั่งขอรออยู่ท่าผัวมาปอฮือได้ฮู้กำฟู่กำจ๋าแต่ก่อนเดิมมายังอยู่ยังอดอยู่ได้เต็มเขาเต็กถามเป็นความฮ้อนไม่ยักยะจะใดล่ำล้นกำนดพลมสั่งจมบ่อปนล่างอยู่อดปนเดือนแหมอย่าไปฝั่งติดอย่าไปฝั่งคิดอื่นอันกวนแกมกวนแกมถ้าป้นเดือนแหมแถวหอดเดือนหน้ายังบ่หันผัวแปลงฟันขวนล่าก็ตามใจจมจักยกต่างมีปอเตียวเหลียวเข้าป่าหกเหมือนจักบ่สู้เพิงกาเพิงคาคำดังนี้ตัวปี่เตือนจ๋าเชื่อนี้จะลีดเมืองแป้เจ้าภายห้ามตึงบอกฝั่งครับจะรอบอกคือรอคือผัวมาเหี้ยก่อนแล้วก็จะไปกับก้อยไปก็บอกฝั่งครับนี่เจ้าบ้านบนบอกคือเมียละผัวคือหมองมัวหมองเศร้าบ่เคยมีป้อยปบอยู่ซุกสงวนบ่กวนบ่ควรบ่ลบบ่หบบ่วิวาดต้องมวยลันบ่เคยผิดเถียงกันบ่ได้ต่อต้าด่าย่อผิดกันจ๋าม่วนงานถูกตัดลงถ้อยเมียตุมผัวลบตัวหนีจ้อยหัวคอยคองเป่าเวรีบลับแลรีดลับแลแขวงใต้เมืองเวเพผัวยาเบี้ยงตังเมื่อเอิ้นผู้พร้อมจ้องได้ตังเสียผัวและเมียควรเย้าอยู่ท่าคนบอกว่าตังเมืองลับแลเนี่ยมีที่เมียจะละผัวมีแต่ผัวละเมียคนว่าอย่างนั้นนะครับวันสิบเอ็ดยังไปพอหน้าดูละครบอนเจ๊กเมื่อเขาทำขวัญโกนจุกหนูเล็กยังตามหมู่เอ้ยลงไปกำดังนี้เขาเล่าพาสไลจักไข่ฟู่จมเหมือนเขาฟู่ข้าสัก
สิบปีแต่นี่ไฟหน้าจักเก็บเหล่ามาก็บ่เมียนสิบปีอู้ก็ถึงไปเสี่ยงมันว่านะครับเปื้อนแห้มปามตัวโป้ยหนีหลีกเพี้ยนล่างขวาดแจ้งใจในหลานพี่ไทยซ้ำเล่าจากใครเมื่ออาจมไปนี่หลานก็ยังอยู่ใกล้เรียกร้องหาหลานว่าว่าวานมาใกล้ค่า 6,000 ไปสวะไส้อาจมสถิตนั่งยองขอนไม้ที่หิมลงใกล้ขนาอาจมบอกสั้นขยันว่าจะว่าขออำลาปิดคืนสู่ห้องข้าผู้หลานก็ซ้ำคืนมาท่องจักไปวันใดแน่คักจักไปกับไผไทยท่องถามซักจะตอบข้าดูเบาว่าวันพวกนี้จักเมื่อกับเขาล้านถามไทยเอาสามลบสามตั้งว่าเขาเป็นไผ่ฮะอย่าไปรับกั้งขอไข่นามังที่สั้นจักเมื่อกับเขาบอกได้เต่านั้นบ่ฮู้อื่นผู้คนใดบอกคำเดียวว่าจะไปกับเขาจะไปกับเขาแต่บอกว่าไผ่เป็นไผ่คนใดผู้นั้นผู้นี้ก็บ่จี้นามไผ่ไข่คำเดียวว่าเขาเต่าอันกันว่าหลานบัตเตอร์การขั้นคงจะลบไปตันหลีกเพจักลองดูแอนะสักหน่อยดูแท้จักบิดเบี่ยงแก้ลายใดหลานมันบอกว่าโอ้ถ้าบัตเตอร์กับการห้ามการนี่จะตุยไปพอก็มองว่าไปกับใครคนใดอีพิจนนะครับส่วนตัวข้านี่มีคำสงสัยแต่เมื่อยามไปใครจะสั่งต้านหวังว่าเอาจักปลาเมื่อบ้านหลานบอกพลางกล่าวจี้ข้าก็บอกหวังจักเป็นดังนี้ป้อยเป็นดังอีอาจมอาจมคือสีจมนั่นนะครับของอาจมยามแรกรักไผ่จักคือสมได้แฝงเจอจมสมคิดสมอ่างไปอุปถัมคือได้เตียวข้างสมกำขนิงนาไปข้าสืบสาวได้เอามาไว้จึงสาไฟอ้างกำผ่องข้าหน่องน้าวจึงได้เป็นของสองกำสีเนบอดเตแตกอ้าเต็มว่าจังเอาล่างคิดหอดข้าว่าสาวสืบอาล่วมรักพูดจักกันแปงปันแต่ตักเหมือนติดสืบใส่สายเดียวมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกล่าใจเหนียวเล็กคอมือเดียวไผ่หล่อนอย่างใดสาคลาคงคาเหนือใต้จ่าเตรียมไปเที่ยวเลิกสิบสาวาอย่างลงได้ตึกกรรมก่อนกี้โบราณคนมนุษย์ในโลกสงสารหลานล่ำเปิงนานบอกควรเชื่อได้ว่าตี้ไก่มาได้ตี้ไก่เหมือนอาสีจมหน้าไปเพราะอยู่กับกันปั่นชีวิตไว้ยังบิดอยากได้ดีไปบัดตามบาดบาบาตัวกระจ่างเตอะเอาอย่าเสียใจรับแลใจบัดไถ อยากเข้าลับแลอยู่เมืองลับแลก็บัดไถอยากเข้าบัดไถการเข้านะครับลูกเป้าเจ้าตานมากปูหมูเล่าตังโภชนาเครื่องครบกันว่าจักกินกบท่าปลาลบไหลหลังเต้ามวนมามีผ่ำพร้อมหมากจุกเกี้ยงกาตาเสือทุเรียนหากมีพร้อมทวนขนุนซุปมังคุดหอมอ้วนหอมรถทั่วเมืองไทยกันจักเอานั่นบัดท่าไปไกลหากมีในลับแลแขวนบ้านมะม่วงสามปีรถดีจอนจานสามเศษสีดาม่วงแม่มะม่วงกาสอม่วงฝ้ายขี้ยาขุนขูดเกี้ยงริวนาวมะเกาะ
หมักกอกหมักหน้าหมักโอในขาวมันหนุนยวงเหงาหมักก็หมักมันสับปะรดหวานบะขามข้อสั้นหวานจุอันพร้อมหมักจุหมักเกี้ยงจุ่มปูปลูกล้อมมันนอนแน่เกวียนควายส้มสุกลูกไม้หากมีหลวงหลายฝังเหยื่อปลูกยายเต็มสวนจู่บ้านจักกินอสังเจิญแอวบอกต้านหลานจักไปค้นคว้ากล้วยข้าวกล้วยจันทร์ตีบคำน้ำว่าตังกล้วยไข่ใต้เจียงไฮตังกล้วยห้างมุกกล้วยส้มหวีหลายจิ้มที่ยายแวดล้อมตุ่มลุ่มกล้วยตีบคำสุกดำหน่วยปุ่มหากมีจุ่มทั่วทิศกล้วยน้ำนมปีขมแซ่บชิดค้นกันแก่เต้งกระหวานเย็นสะปะลูกไม้เทิงละดูเป็นมีทั่วแดนเด่นพ่องหวานพ่องส้มจักกินลูกดิบลือกินสุกลมทมไปเนอปะเลอเทิงเมื่อมันสุกหั่นปอนเน่าเบอร์ตามไฟเตอร์อาวเหยเต็มว่าหน้าไปละไว้ดีเฉยอย่ามองมันเลยหลานตึงบือกันหลานบอกว่าอยู่ที่รับแลเนี่ยตึงมาเดือดร้อนอย่างเพราะว่าส้มสุกลูกไม้ทุกอย่างหลานก็บอกว่าตึงบือได้กันเปิ้นเลอะจะไปเสาะมาฮือหวานครับพญาผมก็นั่งซึมอยู่อย่างนั้นแหละรับแลใจบ่วายเนอยังมั่นล่างสมคเนไฟมักแม่ห้างผีตายแม่ไม้ผีหยักล่างปะจวบได้แถมกามีเปลือกจาดว่าน้ำบะล่างเขียมป่าจาดว่าน้ำบะหลอนไล่เข้าหนีจ้างไผอย่าได้มองเศร้าทำไมมันเต่านั้นนี่ลานก็เอาใจอี้ครับเต็มเขาดีไก่บ่ไปเฟื้อฟันบ่อึบอยากกันอันใดเต็มลานขี้ริ้วเปื้อนละมีไก่ยักกินสิ่งใดยักหาคือใดยักกินข้าวนมกวนขนมกวนอย่างคนเมืองใต้ตามดวงไทยไฟมักทองหยอดทองยิบนอติดวางโดยควักข้าวนมใส่ไส้หนมกุนตามความไฟมักเอาจักประสงค์ตั้งเข้าหนมวงทอดมันจุบอ้อยเข้าหนมพันไหลใส่ในถ้วยน้อยเข่าขายตี่ปอยบ่อนเจ๊กเข้ามันสูดก๋อยบัวลอยเป็นเม็ดเข้าตอกปั้นสูดงาเข้าหนมโคกและสังขยาเข้าหนมเด็กงางุ้นน้ำซอยเซียวนี่น้ำอบหอมตาลทรายเข้มเขียวเทลงแตวหีบสดข้าวหนมผิงซ้ำยิ่งมีรสข้าวหนมไข่เฮียสาคูข้าวหนมเตียนเจ็กใส่ในจีนหมูข้าวหนมวิจูใส่น้ำอ้อยไต่กันเอาจักกินนี่หลานจักทำให้เข้าหนมเมืองไทยจื้อมันหนักหลอดจ่องมีหางตั้งลูกแมงลักหลานแกว่นด้วยทำขัวกะทิน้ำเปล่าจักเอาจัดหนัวมาเปล่าทำขัวจักเอาจัดห้าวบ่ปออับจนเนอข้าวเหนียวข้าวเจ้าโอ้บ่อบกบางลงเคลื่อนลดก็บ่จ๋าสะหาวอวดอู้เอายศบ่บกขาดแห้งทุเหียทุเหียเนี่ยหมายถึงว่าทุเหียคือหลงเข้าทุเข้าเหียเข้านะครับเนี่ยของปะเลอะเข้ากับบ่เชี่ยงว่าลานจักรับเลี้ยงบ่บอกป้อผัวเสียติเสียแต่เมียหาคือบ่ได้ต้องเสาะคนเดียวครับ
ในเขตโขงละวงเหนือใต้แผวแดนไทยต่งย่างแถวบ้านต่งย่างนะครับก็หากเขียมสาวแม่ไม้แม่ห้างบ่มีที่อ้างแฝงจมในเขตค่ายลับแรงตังโขงมีแต่อาจมคนเดียวเต่าอันนี่เนี่ยมันอย่างเอียคนเฮานะมันมีหั่นยังนะมันอธิบายบัดได้คือถ้าก็อาจมคนเดียวเต่าอันใจซื่อใสฟู่ไหนมีหั่นบ่วิดอำพางลับลี่เจ้าลับแรงตู่ข้าแขวนนี้จ้างซับปลี่หนีกรรมอาจมนะไปฟู่ไหนเพื่อนจำบะลงลืมกรรมกรรมไหนกิ่วหั่นภัยติดเตือนบ่ฟื้นตั้งมั่นตีเสียจั่งคืนปิดง่ายพ่อไปไก่ลอดหน้าแต่งย้ายพัดแวดเกี่ยวเวียนบนกันว่ากึดแล้วก็บ่ปิดคืนหนบ่เสือนสนกวนเก่าอยากยุ่งตีเสียจั่งหนเปรตเพียงดังกุ้งยามเมื่อลอยในบวกน้ำบ่ใจแข้งจ๋านะครับแดกย่อสุยซ้ำไข่ผู้ต้านตามลายกำหลานเล่าเรื่องเบื้องปี่จำหมายมาไข่บอกนายตามลายถูกต้องก็บ่เตือมแปลงแสงกำเบื่อเตือมแปลงเสริมกำเพิ่มย่องเก็บเอามาฝูน้องขออย่าคัดใจล่ำไรจมฟ้องว่าตัวปีแข้งนินจาเอ้ยพ่วงนั้นซ้ำเล่าใครจ๋าว่าวันจักลายกย้ายจากบ้านได้ยินเสียงสำเนียงสั่งต้านเมื่อเตียวต่างเที่ยวลัดทักตัดที่คอนตาเนอะฟังวันออกวัดหันหาบหิวบุงเดินก็เล็งพินิจดูดั่งสุขเสริญเดินก็เดินไข่จ๋าสั่งต้านว่าอย่างไรว่าขออำลาปอกคืนเมื่อบ้านเป็นวางข่าวก่อนเล่าหากครัวหาบครัวไก่ก่อนงายลุงเจ้าดูบ่เศร้าหมองมัวเตียวย่างย้ายสู้สู้หัวหากใจต่อหนัวได้ยอออกบ้านได้ยินเสียงสำเนียงสั่งต้านบ่เหมือนยามอ่อนก่อนนั้นสั่งเฉยๆเหมือนบ่เคยสั้นหันเมื่ออั้นผิดแสงผิดแสงคือผิดปลายนะครับผิดแสงเอ้ยแก่แล้วก็บ่จ้างจะดัดแผงเช่งแต่งกรรมกลัวกรรมบับต้องบ่จ้างดัดแผงมีอย่าได้ก็อู้จะนั้นนี่นะครับมุสาจารย์บ่ฮือเกี่ยวข้องหันเชื้อใดก็ฟู่น้องหันอย่าได้ก็อู้คือน้องอย่างอั้นเอ้ยถึงบ่จ้างแผงสุกแซมโซฟ้องฮือน้ำคุณต้องจอมลอยปวงดอกย่างดอกมันดอกก้อยไผ่บ่พอก้อยบ่ทัดบ่ซ่อมย้อนมันบ่หอมละเมาเอื้อพ้อมตาก้อยดอมบ่ทัดกันยุบมาแยงแล้วคืนทิ้งแล้วก็คืนทิ้งซัดบ่เหมือนเพื่ออันสีจมกันหันดอกไม้คุ้มหน้าบานถมบิดมาจมนิยมจืดสูงหัวใจไหวลวดไหลลิงลู่หาบครัวจูยกเจ้าลักอุ่นใจบ้านพอตุ่นเจ้าเหมือนห่อเข้าดูควายเพราะมีกำกึดหมื่นหนึ่งฟันฝ่ายจึงติดตามลายตัวไปใต่เต้าเยื่อกำแปงที่ได้แฝงเฝ้ากับพลุมสะเปาดอกคุ้มนี่เหมือนบ่อพานบ่อข้องบ่อตุ้มใจมืดกุ้มตังเมือเดินสู่ทิศอุดรหนเหนือหันเหิดอื่นขึ้น
ส่งฝ่ายฝ่ายดันหันปอดใจติดตามตัวหันยักเป็นเจ้าใดก็บ่ฮักหันหันปอดใจตัวอยู่หันแต่เป็นเจ้าที่ไหนก็บ่ฮู้เองครับเจ้าที่ไหนบ่ฮักมาอาศัยอยู่ในสำนักวัดใหม่นี่เมินมาอ๋อไปพักอยู่ในวัดฮันโลมิดซุยคัดปกนุ่งกางเกงขวาจักว่ากุลาคัดล้าอย่างใต้เนี่ยกำฟู่สูงฟังบะสู้ได้ยักเป็นเจ้าใดก็บ่ฮู้ผู้จ่าสังบายุดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาโอ้โหหน้าเลยไปบะสู้แม่นตัดจับชอบใจไผผู้สั่งกำใดจะนั่นว่าอันยะหูยันยานยะกะกลางสั้นสั้นตาแลจันเลือกเลือกคนผอมเสือเนอเออเลอล่างเตอหน้าผากทิ่นหูบังบ่ปุ่นแกว่นกุ้นหน้าดูหน้าดุจังกังผู้สั่งกำใดซบลายปากกากันได้ฟู่คัดสะบัดลิ้วหน้าชอบวาตาสุยุสลิดเป็นขุนหุ่นมุทะลุสูงต่ำท่านกลางคนมาพิเคราะห์ฟังดูชอบชอบขนเวทแอมนโดนเขาลือเก่งกล้าหวานครับขนตีตัวสีจมไปนั่นเป็นคนลักษณะอย่างตีรำพันระนามาแล้วก็ว่าเขาเล่ากันว่ามีเวทมนต์เก่งกล้าตัวว่านะครับผิวดำดำย่างซ้ำก้มหน้าสองสะขาย่างทงอ๋อของสองขาทงทงวะครับไปตามสันมักกังตังโกงลัดตงขึ้นเดินต่างเอ้ยพอแต้สุดเจ็นตาขวางหันไปตังนาบวกจำตงหน่อยพี่ได้ยินเสียงสำเนียงเรื่องถ้อยใจก็พอพรมพลอยต่ำก้อยน้ำตาก็ไหลหลังเบ้าทางย้อยเพราะคิดไฟห้อยถึงนายสารเรื่องตุกแต่ต้นถึงปลายจักเล่าขายยายตามลายเงื่อนเงาตามว่าจ๋าอันข้ากับเจ้าอันสองคนเฮาผู้ไว้สัปปะเอาวัดถาเก็บมาคุยใกล้ไขเล่าฮือนายฟังบทนี้ยังบทสุดเชียงห้องยักเล่าน้องต่อบทหลุนก่อนแลนายเฮยเจ้าบ้านเขาเล่าฮือพญาผมฟังลักษณะของคนที่ตัวสีจมไปนะมีอย่างไรนะครับหลังที่ท่านได้ยินมาแล้วเอาไว้ต่อแถมบทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงเถิงต้นยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพบมาตั้งขอบฟ้าลูกเต๊ะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพ่อโลกล่าเรืองรองเนี่ยวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต๊ะน้องเน่าลูกเต๊ะน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังไฟดึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเด้อใบหน้าเกี่ยงเงียงหูฟังน้อยเตอะเงียงหูฟังน้อยเตอะ

ครับมาฟังข่าวห้ำกำเมืองสุขภาพคือสุขภาพใจดีได้ด้วยปอดีฉะนั้นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของมันเปิ่งปะอาศัยกันอยู่บนห้องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะแล้วล่ะครับผู้ฮู้เป็นอยู่ได้ปอดีท่านเอ้ยฮู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอ่ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเป็นโลกาสิทธิการโวหารข้าวจ้อยริร่ำถ้อยเรียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องไข่ห้องรัฐาลานนาไทยเฮาจุมเจ้าข้าค่อยได้เสาะไส้หาเก็บมาเลี้ยงถ้อยเจิญฟังกันก่อยเนื้อญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโรกาโลกตึงวันนี้โอ้ยมากมีปัญหาอันปลาใจเฮากวนเก่าเอาไม่อันนี้อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิ่นรวยกันหลายอันงับงับรับทรัพย์มากได้รวยไวหันเปิ่นรวยทรัพย์เฮากับอกใจหวนกึดไปปลาใจหม่นเศร้าคนเป็นโรคใจเนี่ยนักหลายเพิ่มเข้าย้อนบะสมเอาดังคิดพี่น้องตั้งหลายยิงใจอยากมิดลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกบ่ใจบ่มีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเนื้อเจ้าพ่อก้อยหุ่นเขาหรือปะโทงามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาบ่ฮู้เปิ่นมีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ่นสู้กับมันตุกอกใจนั่นไผพ่อบ่หันพดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าก็หันหน้าเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่ากันย้อนใจเฮากึดนะมันบัดดังใจอันใดชอบมักมันกับหนีบหันใจนายพ่องกับใจล่ำจำจำฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังไวหนุ่มน้อยตันหานะมันปาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่มพิษหอยแบบเก้าฐานะตัวหมอกใดนั้นเล่าพ่องเก้าหักตื่นปลายปวงไปก่อนี่ไว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตวยทวงหูดดึงดอกดึงต้นยิ่งปลาตุกใจเก้าปลายบ่ป่นพ่องหูข่าวโดนถูกยึดกึดใหญ่ก็จำจำตองกำนี่น่ากึดถูกปึ๊ดจนละล่มจมดินตุกใหญ่เปิ้นพระเปิ้นจี้กู้หนี้ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์แน่เจ้าโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเท่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเทศจี้อย่าได้ก่อหนี้เนอเฮาปออยู่ปอใจอ้ายน้องเฮาเขาหมอกปอเปียงเอาตามมีตามได้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวปรราโชวาดให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยปอดีปอดีโรคเครียดเด้อพี่น้องมันต้องละหนีถ้าฮู้ปอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตองใจเฮาเด้อพี่น้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายสอดซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตเฮาดีได้ด้วยความพอดีพอดีเมื่อเฮามีความพอดีทุกอย่างมันก็สบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจสังคมโอ้มันถึงโลกนี้มันสิวิไลทีเดียวล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับผมเคยเตือนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอายุอานามเนี่ยปรัชญาชีวิตคนเฒ่าปุ่นเคยสอนไว้คนภาคเหนือเขาว่า10ปีอาบน้ำมันหนาว20ปีแอวสาวบ่ก้าย30บ่นายสงสาร40เนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า50สาวน้อยดาบ่พิจใจ60ไอเหมือนฟานโคก70บ่โคกเต็มตัว80ไข้ห่วงเหมือนให้90ปลายเนี่ยมันดึงไข้ก็ดีตายบ่ไข้ก็ดีตายเมื่อบ้านเก่าอันนี้คือสัจธรรมตั้งภาคอีสานเพิ่นก็มี10ปีถึง20ปีนี่เกี่ยวสาวบ่เบื่อนะฮะ40สู้เสือทุกท่าทำงานทางการแข็งแรงสู้เสือทุกท่า50ลามือก่อนไก่ชักพรพรไปแล้วครับ60ฮะยังได้ไปนาทอดหุยปะท้อมันตอดเนื้อตอดตัวปดไปให้ไปสวนปิกมา70เป่าหุยบะดัง80เดินหลังบะตรง90ลงดินบะได100ขี้ไหลก็ยังบ่โหอันนี้คือสัจธรรมครับพี่น้องครับทีนี้เฮาอยู่ในวัยไหนควรจะทำตัวอย่างไร
ฉะนั้นเลย50ป่าย60ร่างดีลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกกะครับบุหรี่ก็ย่างเหียเหล้าดีย่างก็ย่างเหียถ้าไปกินต่อไปก็ลำบากสูบบุหรี่ต่อไปก็ลำบากมันบ่ได้ประโยชน์นะอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเหี่ยใหม่เพื่อเตรียมรับสุขภาพที่ดีสูบแล้วก็เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนหนึ่งสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาสองก็มะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมโป่งพองหน้าหมองหมุนเบี้ยงปอดหลอดลมตันมีหั่นพร้อมเสี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันจากบุหรี่บ่มีมดฤทธิ์ตุยปลิดชีพือตายไปไผสูบไผซื้อขอคือเข้าใจเนอะเหมือนซื้อเอาไฟมาเผาตัวเจ้าไปถามที่เพิ่นเป็นโรคถุงลมป่งเลยโรคปอดก็ดีกินแห้งได้สูบบุหรี่เมินลำไปฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยร่างดีย่างได้กดย่างเหี่ยครับเพื่อสุขภาพของท่าน

0: เขามาอู้ถึงการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั่นนะครับอายุขนาดไหนควรจะออกในรูปแบบใดนะครับสมมติว่าละอ่อนอายุ1ปีถึง10ปีเนี่ยเขาจะคือมันออกอย่างใดเนี่ยกิจกรรมที่เสนอเนี่ยอย่างต่างๆก็คือระมัดระวังละอ่อนหน่อยบางอีมันดึงหล่นดึงเล่นมันตามภาษาละอ่อนพอ11ปีถึง16ปีนี่เริ่มกีฬาต่างๆว่ายน้ำกาฟุตบอลกีฬาตะกอแบดมินตันอะไรอย่างนี้เขาเล่นกันสมัยใหม่เนาะก่อน17ถึง35ปีนี่คือออกกำลังกายระดับสูงนะเป็นช่วงร่างกายที่แข็งแรงเต็มตีไปเถอะเนาะมาเกิน40ปีนี่นะก่อน40ถึง55นี่ระวังพวกกับรักษาสุขภาพคลายความเครียดฟื้นฟูร่างกายเช่นว่ายน้ำขี่รถถีบกายบริหารวิ่งเยาะๆนะได้อยู่ก่อน55ขึ้นไปนี่ต้องฟื้นฟูสุขภาพว่ายน้ำขี่รถถีบติวกะกายบริหารกะเล่นเปตองกายอย่างการนี้ครับอันนี้นะครับต้องใจคือเวลาครึ่งชั่วโมงกะ40นาทีกะเนี่ยคือมันสม่ำเสมออาทิตย์ไหนสัก3วัน4วันนะครับฉะนั้นสรุปแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นจะเล่นแบบจีนก็ได้ไทเก๊กก็ได้ไทจีซี่กงก็ได้ซึ่งผมที่บ้านผมนี่สอนเป็นประจำทีเดียวล่ะครับ 4-5 ปีบ่เคยขาดพี่น้องสายใต้ตั้งจอมตองพุ่นหูดีและผมก็ไปสอนบางตีบางแห่งด้วยใกล้บ้านนะครับการออกกำลังกายนั้นทำเพื่อหัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและผิวหนังแข็งแรงครับลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตสูงลดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทำให้มีความเจื่อมันและมีบุคลิกภาพที่ดีชะลอความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาตินี่อันนี้คือชะลอความชรานั่นเองล่ะครับดังนั้นการออกกำลังกายมีคุณหลวงหลายเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงใจท่านเอ๋ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเท่าภัยหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ๋ยเปิ้นเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาเปียไอหงคำกองอลินประกาศเตือนมาครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจคอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินโลกคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้เฮ้อกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ใกล้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นนะครับยังกินเสียแล้วบ่แล้วต้องตายกินบ่จับลายโลกภัยก็เข้าใกล้บ้านเมืองสมัยท่านนายที่ไหวคนอ้วนตุ้ยเอาเพิ่มนักบ่ทกขี้ปุ๋มอึ้งยึ่งวะนะรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปเฮฮักตัวลักนักล้ำไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนห่มหลายฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักปะทะหัวกะจีนนะกะจีนกะเสียวคนผังตังลำปางคนห้องเสียวบ้านเฮาของจีนสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล้าอย่างมักกินแล้วภูมิใจนรกเปลี่ยวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหู้หันต่อหน้าโรคร้ายนานาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตันติฮักเป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเกาหมู่เฮาหู้หันโรคความดันสูงต่ำมันดึงมีฮั่น
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงเถิงต้นยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพบมาตั้งขอบฟ้าลูกเต๊ะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพ่อโลกล่าเรืองรองเนี่ยวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต๊ะน้องเน่าลูกเต๊ะน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังไฟดึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร้อมๆก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเด้อใบหน้าเกี่ยงเงียงหูฟังน้อยเตอะเงียงหูฟังน้อยเตอะ

ครับมาฟังข่าวห้ำกำเมืองสุขภาพคือสุขภาพใจดีได้ด้วยปอดีฉะนั้นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของมันเปิ่งปะอาศัยกันอยู่บนห้องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะแล้วล่ะครับผู้หูเป็นอยู่ได้ปอดีท่านเอ้ยหูฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอ่ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเป็นโลกาสิทธิการโวหารข้าวจ้อยริร่ำถ้อยเรียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องไข่ห้องรัฐาลานนาไทยเฮาจุมเจ้าข้าคอยได้เสาะไส้หาเก็บมาเลี้ยงถ้อยเจิญฟังกันก่อยเนื้อญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโรกาโลกตึงวันนี้โอ้ยมากมีปัญหาอันปลาใจเฮากวนเก่าเอาไม่อันนี้อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิ่นรวยกันลายอันงาบงับรับทรัพย์มากได้รวยไวหันเปิ่นรวยทรัพย์เฮากับอกใจหวนกึดไปปลาใจหม่นเศร้าคนเป็นโรคใจเนี่ยนักหลายเพิ่มเข้าย้อนบะสมเอาดังคิดพี่น้องตั้งหลายยิงใจอยากมิดลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกบ่ใจบ่มีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเนื้อเจ้าพ่อก้อยหุ่นเขาหรือปะโทงามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาบ่ฮู้เปิ่นมีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ่นสู้กับมันตุกอกใจนั่นไผพ่อบ่หันพดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าก็หันหน้าเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่ากันย้อนใจเฮากึดนะมันบัดดังใจอันใดชอบมากมันกลับหนีบหันใจนายพ่องกลับใจล่ำจำจำฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังไวหนุ่มน้อยตันหานะมันปาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่มพิษหอยแบบเก้าฐานะตัวหมอกใดนั้นเล่าพ่องเก้าหักตื่นปลายปวงไปก่อนี่ไว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตวยทวงหูดดึงดอกดึงต้นยิ่งปลาตุกใจเก้าปลายบ่ป่นพ่องหูข่าวโดนถูกยึดกึดใหญ่ก็จำจำตองกำนี่น่ากึดถูกปึดจนละล่มจมดินตุกใหญ่เปิ่นพระเปิ่นจี้กู้นี่ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์แน่เจ้าโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเท่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเทศจี้อย่าได้ก่อหนี้เนอเฮาปออยู่ปอใจอ้ายน้องเฮาเขาหมอกปอเปียงเอาตามมีตามใดเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวปรราโชวาดให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยปอดีปอดีโรคเครียดเด้อพี่น้องมันต้องละหนีถ้าฮู้ปอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตองใจเฮาเด้อพี่น้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายสอดซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตเฮาดีได้ด้วยความพอดีพอดีเมื่อเฮามีความพอดีทุกอย่างมันก็สบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจสังคมโอ้มันถึงโลกนี้มันสิวิไลทีเดียวล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับผมเคยเตือนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอายุอานามเนี่ยปรัชญาชีวิตคนเฒ่าปุ่นเคยสอนไว้คนภาคเหนือเขาว่า10ปีอาบน้ำมันหนาว20ปีแอวสาวบ่ก้าย30บ่นายสงสาร40เนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า50สาวน้อยดาบ่พิจใจ60ไอเหมือนฟานโคก70บ่โคกเต็มตัว80ไข้ห่วงเหมือนให้90ปลายเนี่ยมันดึงไข้ก็ดีตายบ่ไข้ก็ดีตายเมื่อบ้านเก่าอันนี้คือสัจธรรมตั้งภาคอีสานเพิ่นก็มี10ปีถึง20ปีนี่เกี่ยวสาวบ่เบื่อนะฮะ40สู้เสือทุกท่าทำงานทางการแข็งแรงสู้เสือทุกท่า50ลามือก่อนไก่ชักพรพรไปแล้วครับ60ฮะยังได้ไปนาทอดหุยปะท้อมันตอดเนื้อตอดตัวปดไปให้ไปสวนปิกมา70เป่าหุยบะดัง80เดินหลังบะตรง90ลงดินบะได100ขี้ไหลก็ยังบ่โหอันนี้คือสัจธรรมครับพี่น้องครับทีนี้เฮาอยู่ในวัยไหนควรจะทำตัวอย่างไร
ฉะนั้นเลย50ป่าย60ร่างดีลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกก็ครับบุหรี่ก็ย่างเหียเหล้าดีย่างก็ย่างเหียถ้าไปกินต่อไปก็ลำบากสูบบุหรี่ต่อไปก็ลำบากมันบ่ได้ประโยชน์นะอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเหี่ยใหม่เพื่อเตรียมรับสุขภาพที่ดีสูบแล้วก็เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนหนึ่งสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาสองก็มะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมโป่งพองหน้าหมองหมดเมี่ยงปอดหลอดลมตันมีหั่นพร้อมเสี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันจากบุหรี่บ่มีมดฤทธิ์ตุยปลิดชีพือตายไปไผสูบไผซื้อขอคือเข้าใจเนอะเหมือนซื้อเอาไฟมาเผาตัวเจ้าไปถามที่เพิ่นเป็นโรคถุงลมป่งเลยโรคปอดก็ดีกินแห้งได้สูบบุหรี่เมินลำไปฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยร่างดีย่างได้กดย่างเหี่ยครับเพื่อสุขภาพของท่าน

เขามาอู้ถึงการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั่นนะครับอายุขนาดไหนควรจะออกในรูปแบบใดนะครับสมมติว่าละอ่อนอายุ1ปีถึง10ปีเนี่ยเขาจะคือมันออกอย่างใดนะกิจกรรมที่เสนอเนี่ยอย่างต่างๆก็คือระมัดระวังละอ่อนหน่อยบางทีมันดึงหล่นดึงเล่นมันตามภาษาละอ่อนพอ11ปีถึง16ปีนี่เริ่มกีฬาต่างๆว่ายน้ำกาฟุตบอลกีฬาตะกอแบดมินตันอะไรอย่างนี้เขาเล่นกันสมัยใหม่เนาะก่อน17ถึง35ปีนี่คือออกกำลังกายระดับสูงนะเป็นช่วงร่างกายที่แข็งแรงเต็มตีไปเถอะเนาะมาเกิน40ปีนี่นะก่อน40ถึง55นี่ระวังพร้อมกับรักษาสุขภาพคลายความเครียดฟื้นฟูร่างกายเช่นว่ายน้ำขี่รถถีบกายบริหารวิ่งเยาะๆนะได้อยู่ก่อน55ขึ้นไปนี่ต้องฟื้นฟูสุขภาพว่ายน้ำขี่รถถีบติวกะกายบริหารกะเล่นเปตองกายอย่างการนี้ครับอันนี้นะครับต้องใจคือเวลาครึ่งชั่วโมงกะ40นาทีกะเนี่ยคือมันสม่ำเสมออาทิตย์ไหนสัก3วัน4วันนะครับฉะนั้นสรุปแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นจะเล่นแบบจีนก็ได้ไทเก๊กก็ได้ไทจีซี่กงก็ได้ซึ่งผมที่บ้านผมนี่สอนเป็นประจำทีเดียวล่ะครับ 4-5 ปีบ่เคยขาดพี่น้องสายใต้ตั้งจอมตองพุ่นหูดีและผมก็ไปสอนบางตีบางแห่งด้วยใกล้บ้านนะครับการออกกำลังกายนั้นทำให้หัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและผิวหนังแข็งแรงครับลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตสูงลดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทำให้มีความเจื่อมันและมีบุคลิกภาพที่ดีชะลอความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาตินี่อันนี้คือชะลอความชรานั่นเองล่ะครับดังนั้นการออกกำลังกายมีคุณหลวงหลายเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงใจท่านเอ๋ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเฒ่าภัยหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ๋ยเปิ้นเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาเปียไอ้หงคำกองอลินประกาศเตือนมาครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจคอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินโลกคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้เฮ้อกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ใกล้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนนะกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นนะครับยังกินเสียแล้วบ่แล้วต้องตายกินบ่จับลายโลกภัยก็เข้าใกล้เออบ้านเมืองสมัยท่านนายที่ไหวคนอ้วนตุ้ยเอาเพิ่มนักบ่ทกขี้ปุ๋มอึ้งยึ่งวะนะเออรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปเฮฮักตัวลักนักล้ำไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนห่มหลายเออฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักปะทะหัวกะจีนนะกะจีนกะเสียวคนผ่านตังลำปางคนห้องเสียวบ้านเฮาของจีนสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล้าอย่างมักกินแล้วภูมิใจนรกเปลี่ยวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหูหันต่อหน้าโรคร้ายนานาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตันติฮักเป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเกาหมู่เฮาหูหันโรคความดันสูงต่ำมันดึงมีฮั่นน่ะโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบ่ตันหล่อเลี้ยงเบียร์เหล้านะมันเป็นใจติดภัยหูเพียงเลี้ยงตึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันต์พ่อโรงพยาบาลตึงวันเต็มแน่นเต็มแน่นปทุคนมันรอคิวกันนะเอ็นดูห้างสาวหน้าขาวเป็นแว่นไปแน่นโรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตักตวายในอนาคตคนไข้นักเข้าโรงพยาบาลตังแก้ไขนั่นกับบ่มีเหมือนกันพ่อนกินไขมันจากสัตว์เนอะเจ้าแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชผักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเฮาเมื่อเฮาตะกี้อู้กันแล้วเรื่องอายุขนาดไหนเป็นอย่างไรบริหารอายุคือเป็นเมื่อบริหารอายุคือเป็นแล้วเฮาก็ต้องตึงวันนี้เฮาอยู่อย่างไรบริหารเวลาคือเป็นถ้าเฮาบ่แบ่งเวลาคือเป็นมันก็บกบ่มีเวลาออกกำลังกายเขาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็บอกบ่มีเวลาถ้าเขาบอกแบ่งเวลามาถึงมีเวลาครับ
ถ้าเขาแบ่งเวลาคือตะเก่าโอช่วงวันนี้เจ้านี่ออกกำลังกายหรือค่ำออกกำลังกายอาจจะออกเวลาได้ก็ได้ครับเขาแบ่งเวลาคือกับตัวเองมันก็ท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเลี้ยวพอตัวเก่าพ่องออกกำลังได้นะครับตัวมาออกเอาแหงออกใจแก้ไขปัญหาเขาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้แม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันคุณหมอบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบอกใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าไปเหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปก็ความหมายไว้ใกล้ไก่โรคหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลคานะครับอาวอาหนุ่มเท่าเป็นโจกดีเฮาพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซอกมุนนี่จำต้องขอลาใจเนี่ยลาพามีครับท่านเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับการออกกำลังกายนะมันมีคุณหลวงหลายครับพี่น้องครับปฏิบัติเอาเองเฮาทำบุญเฮาได้บุญบ่ใช่เมียได้นะครับเมียไปทำบุญเมียได้บ่ใช่ผัวได้ฉะนั้นเฮาออกกำลังกายบ่ใช่เมียได้เฮาได้เมียไปออกกำลังกายก็เมียได้ภัยทำภัยได้ครับฉะนั้นการออกกำลังกายดีที่สุดครับเต่าที่ประสบการณ์มาถึงแนะนำให้พี่น้องทุกท่านผู้ฟังทางบ้านออกกำลังกายการเป็นประจำนะครับสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีสุขภาพจิตท่านก็ดีโดยจะได้ดังครับ

ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพิ่นว่าอย่างนั้นครับอย่างน้อยที่สุดก็คลายเครียดลดละเลิกกันเหี้ยเปลี่ยนพฤติกรรมเหี้ยใหม่นะครับแล้วก็อันยังจะไปเหนือมนุษย์เฮานี่มันยากบางคนจะตัดบุหรี่บ่ได้โอ้มันตัดบ่ได้นะอำนวยกับอันยังมันจะเหลือใจเฮาอ้อเฮาจะย่างเหล้าจะตัดเหล้าก็มันมีที่ใจเฮานี่ล่ะครับนะเฮาจะเหี้ยก็บ่เหี้ยมันอยู่ที่ใจเฮาฉะนั้นพี่น้องตึงวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่ตึงวันนี้เฮาจะรอซ่อมสุขภาพกะนะหรือว่าเฮาจะเสริมสร้างสุขภาพเมื่อเสริมสร้างสุขภาพคือดีแล้วก็บ่ต้องไปโรงพยาบาลบ่ต้องเสียยาบ่ต้องเสียเงินเสียทองบ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องเสียงบประมาณต่างๆคือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้าเฮาอยู่ตึงวันที่หากินไปวันๆรอซ่อมสุขภาพลําขึ้นก็เถอะครับเขาจะรอซ่อมกะปัดโทษมันเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองบางทีเป็นการลูกหลานด้วยแถมครับฉะนั้นเฮามารักษาสุขภาพกันครับแล้วท่านจะอยู่เป็นสุขเป็นสุขจะได้ละครับครับวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเฮ้ยจะเล่าคือฟังกว่าอันนี้บ่ใช่ยังครับเตือนกันไว้หั่นแหละ

วันเวลาเสียงนาฬิกาดังมาตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กเสียงนาฬิกาเสียงดังตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กมาจากข้างฝามันบอกเวลาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าวันและเวลามันปลาคือเศร้ากินความหนุ่มเฮาไปแล้วมันกินความสาวความเราล่างแค้วกินไปหมดแล้วอ่อนเยาว์ไม่ก็กลายเป็นเก่าตึงเฮาตึงเขาอันที่งามเราเอ้ยหายไปเจ้าหน่อยหายไปเจ้าหน่อยที่เคยอ่อนหวานเหลือกว่าตาลอ้อยฮ้อนไม่ขมไปหลายครั้งเวลาวาลีบ่มียุดยั้งกินไปจุอย่างจุอันเมื่อก่อนแก้มน้องหอมเหลือแก่นจันเดี๋ยวนี้หย่อนยานพ่อไหนบ่เกี้ยงพ่อไหนก็บ่เกี้ยงวันและเวลายิ่งมาก็ยิ่งเสี่ยงเกยตั้งก็เอียงไปเน้อแม่แห้งคิงผายกับกายเอื้อเยอะบ่ท้อขี้ปุ่มโอเฟอร์เอื้อเยอะบ่เหลือหูบได้หอยเดิมพยายามเสี่ยงอย่างตึงแต่งตึงเสริมมันตึงบ่เหมือนเดิมมันบ่รออยู่ท่าความสาวก็หายไปกลายเป็นแม่ป้าย่อนยานลงมาต้องก้องแข่งขาเร็วงามเมื่อเมินนานก็เริ่มว่องว่องแข่งว่องหัวเข่าปุ่มเหมือนค้อนก้องเนื้อเฮาเอ็นก็ลู่ขอดเป็นปูดเป็นเปาอันปุ่นดีเมาก็หายไปหลายท่านเอ้ยเมื่อก่อนมีเฮงเดี๋ยวนี้ก็มีแห้นจะลูกก็ต้องการเมื่อยล้าเมื่อก่อนหล่องามมีสีสง่าเดี๋ยวนี้เขาว่าปู่ห้าขนังปู่ห้าขนังปู่เฒ่าปู่เฒ่าเขาจังด่าปู่เฒ่านะและสู่จะตันเฒ่าก็นะเออโลกหนอโลกมันมีอันนี้จังผิวหนังเกยนวลเดี๋ยวนี้ก็เหี่ยวแห้งวันละเวลาตวยมาช่วยแซงบ่เป็นดังเฮาคิดนึกอื้อใจนี่หาตื้อก็ได้ยามหนุ่มยามกำอันใดก็คึกนึกก็จะได้จะมีเดี๋ยวนี้มันแก่เท่าผมเผ่าก็เข้าไปสองสีหน้าตากะเหี่ยวนี้มันบ่มีใจขึ้นเหมือนบ่อบวกหนองยิ่งเมินก็เขินตื้นเวลากืนลืนก็เสี่ยงซ้ำบอกว่าสักคนมันดึงบ่มีภัยล้ำบ่มีเหลือได้สักคนอย่าไปได้กึดนึกคือมันสับสนเกิดมาเป็นคนมันเหมือนกันเนอะเจ้าเกิดมาเปื่อกินกินไปก็เปื่อเท่าตึงเปิ่นตึงเฮาบ่เว้นวันและเวลาตวยมาหนีบเก้นบ่เว้นคนทุกคนรวยคนทุกคนรวยกับวันเวลามันเต่ากันนั่นน่ะอย่าได้ไปยิงนักความหล่อความสวยเอาแต่เอาความร่ำรวยเปลี่ยนแปรเจ้าบ้านอย่าไปทำนักเลงฮือเปิ่นเก่งย่านบ่มีภัยนานถึงร้อยฮือแต่กะอย่าได้สำคัญกูหลวงมึงน้อยตึงใหญ่ตึงน้อยก็บ่เบิ้นฮือสมบัติมนุษย์อาจมีอาจเกินเวลามันเดินเต้ากันเนื้อเจ้าเวลามันเดินเต้ากันเนื้อเจ้าเนี่ยมันสร้างความดีไว้เพื่อลูกเต้าเวลาของเฮามันบันนักจะได้เป็นทุนไว้หนุนต่อจักสืบเจื้อคกุลมุนดีหมู่เฮาพี่น้องต้องตายเป็นผีขอคือสร้างความดีไว้แตนต่างหน้าทรัพย์สินเงินทองพี่น้องเจ้าข้าไผ่บ่ปามาจากต้องสมบัติมีหลายสหายเปื่อนป้องยามตายละไว้ก็ไปได้เหมือนกันข้าวจ้อยเวลามันก็บลายถึงปลายวางลงกระป๋องไว้เต้าอี้เต้านี่สู้กันฟังก็เลยนายเฮ้ยเป็นยังไงนาฬิกาเนี่ยมันถึงเตียวไปปิ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กเหรอแล้วนั่นก็ไกวคือดีนะครับมันเหมือนเสียงนาฬิกานั่นนะคนเฮาอย่างนั้นพี่น้องก็คือฟังข่าวห่ำข่าวซอคือไปพิจารณาเอาเขาจะเหลืออันยังไว้คือลูกคือหลานเฮาก็ไปพิจารณาเอาเถอะครับเฮาเท่าแก่แล้วฝากจื่อฝากเสียงไว้กับบ้านกับเมืองฝากไว้กับลูกกับหลานอันใดที่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานก็สั่งสอนเขาเอาไว้จะไปเนี่ยตัดก้อมสินเปียงเหมือนทมน้ำลายขึ้นบนฝั่งฟ้าจังตกใส่หน้าตัวเฮาด่าแจ้งลูกฮักกับกินแห้งเขาเหมือนฉายาเงาเก้าไม้ลงกว้างเฮาอยู่อาศัยตัดหานกิ่งก้านก็พิษโบราณบ่น้อยควรดีตักเตือนด้วยความเรียบร้อยจ๋าอ่อนอ้อยกำยมเสลียมบ่แข้งเจือมันถึงคมคนจักนิยมก็มีส่วนน้อยน้ำนมน้ำตาลเจือหวานอ้อยล้อยบะเขียมคนชมชอบมากป่อแม่จ้าหวานลูกหลานก็ฮักบ่มีอื่นผู้จึงจัง
เออพี่น้องเฮ้ยลูกหลานเฮ้ยฮือฮักกันแบ่งกันช่วยกันแบ่งบันฮักกันเตอะเจ้าฮักกันเตอะเจ้าโชคดีครับ

ยอผนมบังคมกราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมทูบเทียนบุพาตัวข้าหม่อนไทยกราบไหว้ทูลสาพระรัตนาสามดวงแก้วเจ้าครูบาอาจารย์สมปานเก้าเง่าทุกตนทุกองค์ไขว้ครบผมขออัญเชิญตั้นที่เคารพมาช่วยเติมแท่งปัญญาในการแต่งคิดลิขิตวาจาขอคือปัญญาเฉียบแหลมแก่กล้าอันดับต่อไปอํานวยม่อนค่าขอไขว่าตาก้อนไกลเรื่องอนามัยที่ดีนี่แหละนั่นไซเฮาควรฮู้ได้ทุกคนเออศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10นั่นท่านมีเหตุผลหมู่เฮาทุกคนควรดีร่วมด้วยบ่ว่าหมออนามัยบ่ใจแซงช่วยพร้อมกับอสมร่วมคิดขอคือหมู่เฮาควรดีล่ำปิดปฏิบัติได้ถึงดีบัดได้ทะลงตุกอยู่ดีสุขีพันญาติมีเฮาป้องกันได้ดูแลกันได้ดูแลกันได้

0: จากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห้ำกำเมืองศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบผู้ผมอำนวยกรัมพัดได้มาอู้มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกเจ้าขณะนี้ครับ
1: ที
0: ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่เฮาเนี่ยครับก่อนอื่นที่ท่านจะได้รับฟังข่าวห้ำกำเมืองมาอู้มาเอ่ยกันพ้องครับวิญญาณเจ้านี่อากาศมันหนาวเย็นนะครับพอตอนบ่ายกลางวันฮ้อนจัดอันนี้แหละครับระวังโรคหวัดโรคพยาธิพันยำจังมาเบียดเบียนบางทีกับปะเท้าเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดเจ้าปวดเจ้าไม่ปวดปวดจะบีบตึกปวดจะย่ำปะท้องเนี่ยนี่อย่างได้ครับพี่น้องอันที่จะช่วยได้คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต้องอันนะครับนอนหลับเป็นเวลาสำหรับผู้สูงอายุกินคือเป็นเวลาก็พอจะช่วยได้นักทีเดียวละครับบางท่านบางคนแข็งแรงดีก็บ่พอเป็นอย่างตะใดเมื่อหนุ่มมันหุเหล้าหุบุหรี่นักล้ำไปหุสาวนักล้ำไปอย่างอีเป็นต้นนะครับพอเท่ามาเอาแล้วอันนั้นก็โตยมาอันนี้ก็โตยมาก็เลยเป็นทุกข์เป็นกังวล นะครับเนี่ยพักผ่อนขึ้นนักๆก็แล้วกันนะครับบางคนโหมันพักบ่ได้น้ำหน่อยกับซอว่าหากินเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ได้อ่ะก็มันก็ต้องไปตามนั่นนะครับต้องดูแลตัวเองถ้าบ่ดูแลตัวเองบ่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยเฮาล่ะครับแม่นก็ครับฟังข่าวห่ำกับเมืองนะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับเฮามาฟังข่าวห่ำกับเมืองมารักษาสุขภาพกันเตอะจากปีไอหงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผานจังหวัดเชียงไฮ้มโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องบ่วงก้องโลกีเอ้ยหันอันหายก็ใครย้ายล้านีหันอันงามดีมันถึงใครมีใครได้ได้หมู่เฮาทั้งหลายท่านนายที่ไหว้ใครได้อันดีๆงามๆทั้งนั้นนรกมอนหกเมืองผีบดีต่ำจันมีไผใครดันลงไปไผถึงบ่ใครลงไปแต่มอนหกนี่นะใครได้ดีนั้นเฮาท่านทั้งหลายบ่ใจง่ายได้ดั่งใจเด้อท่านเจ้าใครฮือห่างไกลโลกภัยตุกเศร้าพยายามเอาเนอ้ออ่านฮู้บ่มีเจ้าไหนเทพใดส่งยู่เฮียนหูสู้ด้วยตัวเองเล่าอย่าปิดให้หูใดกลัวเก่งอย่าใจนักเลงบ่เก่งอันใดหั่นไปอวดตัวบ่ได้นะหาแน่หาเก่งหายอดบ่อวดตัวบ่ได้ครับอายุมันนักขึ้นนะปิดเล่าปิดอย่าปาอายุสั้นมีข่าวถึงวันญาติมิตรไอ้หมูกินถึงเจ้าถึงแรงนะนะเราตายไปนักต่อนักละอันที่บัดตายร่างกายมันทนได้พ่องเถอะเมาม่วนกินกันสิ่งอันมีพิษชีวิตกับมนเศร้าหันเอาเฮ้อวันเดียวนี้เข้าเวลามาแล้วพี่แก้วน้องเขาคิดเอาทำเอาไม่ดีเนอะเจ้าคิดไม่ทำไม่เนาะสุขภาพกายเฮาอาเอาหนุ่มเท่ามันสำคัญเอาหญิงนักจิตใจที่ดีต้องมีที่พักพำนักในร่างเฮงดีสุขภาพดีนั่นเฮาท่านต้องหนีบุหรี่เหล้ายาสิ่งป่าโลกเข้าต้องย่างล่ะถึงเวลาย่างก่อนย่างให้ป้องกินมาตั้งแต่น้อยถึงใหญ่เนาะออกกำลังกันสำคัญนะท่านเจ้าครับเอาไขมันเหื่อๆย้อยเนี่ยเวียกทำการสำคัญบ่น้อยป้องกันไข้น้อยหนาวหามมาห้ามบดีมันดึงเมื่อยอะออกกำลังเด้อออกกำลังไว้เฮ้ได้ประจำคุณหมอบนแนะนำเป็นยาว่าอันก็ลองกึดไปยาวบ่เอากึดสั้นบ่หันแต่นอนผ่อนพักขาบเข้าอาหารก็สำคัญยิ่งนักอย่ามักล้ำหั่นหวานมันหวานมันก็เว้นครับอันคนตุยๆอ้วนๆนั้นนับวันก็เพิ่มหันหลายโลกมาปานติดหวันคนอ้วนห้าหมู่อาหารกินกันครบถ้วนบ่ควรตวยคอปากล้ำตวยปากตวยคอบ่ได้นะบ่กินล้ำเหลือไว้เพื่อตาน้ำบ่ล้ำปุ่มแน่นเกินไปเออนี่สำคัญครับบางทีมันทุมันล้ำกินเอ้ากินเอานะเพื่อกินน้ำทุให้มากัดปะเนี่ยเพื่อตาน้ำบ่ล้ำปุ่มแน่นเกินไปเล่ายาบ้าซ้ำเงินคำก็โหดหายตับไตปุ่มปองมะเร็งติดได้อากาศก็สำคัญเนอเหมือนกันวันใกล้หายใจเข้าไปข้ามเจ้าสิ่งอมควันที่มันเป็นเก้ามะเร็งปอดเข้ามาแจมถุงลมโปร่งนั่นมันเป็นของแถมเงินคำก็แจมแถมเจ็บป่วยไข้โฮ้มันดึกโดยมาหมดอ่ะระวังเสียเวลาการเสียอันรายได้กำลังใจอันใดก็อ่อนล้าฉะนั้นขอเชิญชวนกันพงพันป้าหน้ารักษาสุขภาพของเฮาบ่เจ็บป่วยนั่นโจกท่านเฮาเขาจิตใจเฮาก็ดีตัวเจ้าสุขภาพเฮาอาเอาหนุ่มเท่ารักษากันเอาเฮือนักเก็บอู้สู่กันโดยอันสอบหักขอพักเต่าอีลาทีสุขภาพดีเหมือนกันเด้อเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยเฮามารักษาสุขภาพกันเด้อบ่ดีแต่สุขภาพกายดีที่เฮามีสุขภาพจิตก็ย่อมดีดังนี้สุขภาพจิตดีมันหนีคือไก่ชั่วเลวเอ้ยสุขภาพกายดีลี้คือห่างเหล้าเมายาเนี่ยไปไอ้หงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้คนเก่าคนเดิมปุ่นไปคนน้ำดิบประสางนี่ครับแล้วปุ่นไปอยู่แม่จันจากแม่จันเปิดกันย้ายไปอยู่เมืองพานก็อายุอนามกับทารามเดียวกันถึงอำนวยห้องกันเป็นโพเซลแต่งข้าวมาถึงบะเหือดบะขาดครับเพื่อจะคือพี่น้องได้ออกกำลังกายแนะนำกันไปทางดีเมื่อสัก3ปีที่แล้วพี่ไอ้หงคำก็ออกกำลังกายมาก่อนล่ะวิ่งขึ้นบนดอยใจมงคลถึงวันไปผลเลิศเต่าแขนหักครับเนี่ยปืนยาหายแล้วบัดนี้นะครับเปิ้ลก็เลยต้องออกกำลังกายเบาๆที่ในบ้าน
บ่วิ่งละวิ่งนี่พลาดได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการออกกําลังกายต้องมีรูปแบบให้เหมาะสมกับวัยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวลองศึกษาหาความรู้นะครับอย่างที่อสมอําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางนําโดยสาธารณสุขอําเภอเมืองปาน70กว่าคนครับได้มาฮือเกียรติอํานวยถึงบ้านเลยครับมาดูการออกกําลังกายแล้วมาดูสิ่งแวดล้อมในบ้านนะครับต้นไม้อูใดหรอมันคติสอนใจมันมีมดนะครับในบ้านผมมันมาดูงานการออกกําลังกายอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ท่านนําไปปฏิบัติได้หาครูฝึกได้นะครับถ้าว่าต้องการครูฝึกก็ติดต่อมาเลยนะเยอะอย่างใดตกลงกันอย่างใดนะครับตั้งบ้านหนองแฝกอำเภอสระบุรีเหมือนกันผมได้เคยไปบรรยายและเตะการออกกำลังกายคือดูหน่อยแล้วถ้าชอบใจสนใจนะครับตำบลหนองแฝกอำเภอสระบุรีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับเขามีวิทยากรที่อาสาสมัครจะไปสอนท่านครับการออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยต้องเข้าใจตัวนี้นะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเดี๋ยวกี้ก็ได้บอกแล้วว่าถ้าท่านสนใจเรื่องการออกกำลังกายลองโทรศัพท์ติดต่อมาก็ได้ครับนำ053นะครับแล้วก็271693นะครับ271693อาจารย์ราตรีจุลพันธ์เฮามีวิทยากรอยู่หลายท่านครับที่จะไปสอนคือท่านและแถมยังพอเฮามีวิดีโอเฮามีเทปคือดูด้วยถ้าท่านเป็นแล้วอย่างน้อยตั้ง15คนสาวคนขึ้นไปนะครับเป็นแล้ว7วัน10วันเฮามอบเครื่องคือแถมเครื่องครับครับเฮาจะไปขอไปบ่คือครับอันนี้จะบอกคือก็ได้ครับสภาองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายเอ็ดเนสนี่ครับอู้กันแล้วครับว่าขอไปฮื้อท่านได้ครับอันนี้มีแต่ฮื้อกับฮื้อแต่ท่านสนใจตัวเองก่อตาอั้นแหละบางคนก็บอกมีเวลาเฮาบอกบ่แบ่งเวลาเฮาก็ว่ามันมีเวลาถ้าเฮาแบ่งเวลามันก็มีเวลาอุปสรรคในการทำงานเท่าที่ผมประสบมาเขาก็โอ้ยมันมีเวลาเมื่อเจ้าก็ได้เมื่อแรงก็ได้แม่ก็ครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์กะงานบริหารเวลาให้เป็นบริหารอายุให้เป็นบางคนเฮ้าบ่ใช่คนมีเงินอย่างเปิดบ่ได้อู้เรื่องรวยบ่อู้เรื่องโจรบ่อู้เรื่องมีเงินครับการดูแลสุขภาพมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอยากท่านสุขภาพดีอยากให้สุขภาพดีบ่มีขายครับแค่ใดต้องหาเอาคนเดียวคือการออกกำลังกายโตอัน

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเขาก็คือคนไทยแม่คำปอตุ้ยเต็มวง38ตาเขาน้อยสบตุ้ยจังหวัดลำปางมโนในหัวใจแตกฟุ้งยิ่งเหมือนกับยิ่งยุ่งเหลืออกเหลือใจเรื่องนักเรียนไทยยกพวกไล่ฆ่าวางก่อนนะก้าไล่บุบไล่ตีกับปวดตะกรุงเทพบ้านเฮาแต้มมิก็เขามีพิษอะหยังไอ้ถึงไล่ฆ่าคือมรณามวยมิดเจ็บก็หลายคนป่วยหลายคนเนี่ยก่อนจะแย่อย่างไอ้ควรอ่านคิดว่าผิดถูกต้องอันใดขอวอนหมู่น้องๆมื่นตาพ่อไก่เขาก็คือคนไทยเหมือนกันกับไอ้เฮาคนไทยเหมือนกันแต่อันนี้จ่าเขามาถูกฆ่าก่อนถึงเวลาวาดไว้ไทยฆ่าไทยเสียใจแต่ให้มาหมองโศกเศร้าอะไรสยามเมืองยิ้มปอยิ้มจะบ่ไหวห่วงนักเรียนไทยทุกคนเนอะเจ้าห่วงกะยาบ้าก็นักเอดก็นักเนี่ยอย่าได้ปากันกินยากินเหล้าขาดสติเอายังคิดกินแล้วมัวเมาเรื่องราวน้อยนิดเป็นเรื่องใหญ่หื้อเสียคนเสียอนาคตการเฮียนทรัพย์สนชีวิตมืดมนดับวูบเลยเจ้าจะไปเอาตัวอย่างตั้งใต้เนอบ้านเฮานะอายุสาวสาวป่ายบัตันได้เท่าตายเป็นหมู่เอาก่อนนักลดความลดจนอุบัติเหตุนะครับตายหมู่นะครับฆ่ากันตายตั้งแม่งสอนไม่เฉลียงลงน้ำเมยเป็นสิบก็ศพสาวศพอย่างนั้นนะครับตำรวจทหารก็บอลละเว้นเขาถูกลอบฆ่าตึงวันโดนเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ไทยจะไปเหลืออะไรอย่างรั้วของชาติปังประเทศเปิดอ้าแล้วจะหาไผ่คุ้มครองวันหน้ารักษาอาณาเขตไว้เพราะประเทศไทยต่างชาติหมายไว้หวังจะฮุบได้ไปครองถึงเวลาแล้วเจ้าไทยตั้งผองหันมาปองดองฮักกันเจ้าฮักกันเจ้าอย่าแตกแยกกันอดทนไว้เจ้าสามัคคีเอาเปื่อนป้องตึงวันเหตุการณ์บ้านเมืองเอาฮ้อนทั่วโขงเขตห้องเมืองไทยแผ่นดินเฮานั่นน่าห่วงเหลือใจกลัวบ่มีในแผนที่เด้อเจ้าฮึพ่อป่อใจไทยติดยาติดเหล้ากลายเป็นเอดเอาก่อนนักป้อจะบ่เหลือเนอะหนุ่มๆไทยที่ฮักคือป้อแม่ได้เชยชมมีแต่เหตุร้ายร้อยแปดซับสนปัญหาสังคมเละเทะหมดเจ้าซ้ำมีเหตุการณ์สถานพินิจมาก่อเหตุขึ้นรุนแรงสถานพินิจลงเด็กที่มีปัญหานั่นเนาะยกพวกบุกลุกเคหสถานเผาผ่านอาคารสงเคราะห์หมดเจ้าวางก่อนรัฐบาลไทยคอยช่วยเหลือเจ้าเป็นคนดีเอาพร่ำพร้อมคือการศึกษาอบรมหมู่น้องๆคือมันถูกต้องครองทำสิ่งที่เลวร้ายผ่านไปอย่า

้านเฮาจะหูหัวบ้านหางบ้านลูกเบาไข่พ่องเฮาก็หูครับติดยาก็ติดยาบ้าก็ติดเหล้าก็สูบบุหรี่ก็หูหมดครับเออจะมาเสาะลูกเขยสักคนนี่เพราะพ่อหาป้มพดนี่อันที่มีวิชาความหูดีบ่กินเหล้าบ่สูบบุหรี่เป็นคนดีนะหาเนี่ยบ่เดียวนี่เออลาบลาปัดท่อแม่ไม้แม่ห้างปะเลอะปะเตอศพสมบัติมีปะเลอะปะเตอนี่ไม่ก็แล้วมีใครจะไปเอาใครเขาก็เอาบ่ลูกอ่ะกับเหล้าบุหรี่แม้อย่างอีเป็นต้นครับเออเฮ้ยเนี่ยอย่างใดบ้านเมืองบ่เดียวนี่ช่วยกันแก้ไขเนอะคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่างบ้านครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับโอ้บอกแฮมบักกี้วันกระตรุษจีนปีใหม่จีนคนจีนเปิ่นชินเจียอยู่อีชินนี่หัวใช่อะนะครับวันชิวอิดชิวหยีชิวซาชิวซีวันที่หนึ่งสองสามสี่นั่นแหละเนาะพอตรุษจีนแล้วเปิ่นก็ยุดกันทำการทำงานยุดมดแอลกินติดความสะดวกสบายคนเหนือล่องใต้คนใต้ขึ้นเหนืออย่างเงี้ยครับแอวหันแอวนี่แหล่งท่องเที่ยวบ้านเฮามันนักประเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดลำพูนได้จัดงานกวมกุจีนนี่ขึ้นที่หน้าวัดหลวงลำพูนหาลิพูนชัยพระธาตุหาลิพูนชัยแต่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะซึ่งคณะกรรมการประชุมกันหลายครั้งเอาสถานที่หิมน้ำกวงจนถึงประตูตาขามผมส่งเอาจังซอไปซอตั้งแต่วันที่14 15 16 17 4วันผมเป็นพิธีกรตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึง5โมงครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ไก่ฟังรายการนี้ไปแอวกันนะครับมีพิพิธภัณฑ์1พิพิธภัณฑ์1ตำบลของจังหวัดลำพูนงานของดีเมืองลำพูนละอันอย่างเป็นของดีผ้าตอผ้าฝ้ายผ้าไหมจะเอาลายใดจะเอาแบบใดปั๊ดๆๆๆปั๊ดดึงมีชื่อมีเสียงมาเมินแล้วครับเมืองลำพูนเนี่ยภายๆก็รู้จักว่าเมืองลำพูนนี่เป็นเมืองเก่าแก่ 1,415 ปีแล้วครับลองไปไหว้สาพระธาตุครับกรมกุจีนเนี่ยได้ๆไปแอวลำพูนป้าอำนวยในช่วงบ่ายก็แล้วกันตามวันเวลาที่ประกาศไว้ตะกี้14 15 16 17จำไว้เด้อแอวหากันพ่องนะครับ

มาฟังข่าวห้ำกับเมืองเรื่องบังพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านน้อยใจมาคนอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้มโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องบ่วงก้องสงสารเมินจิตแต่บ่แปะผ่านบ่ฮู้เมินนานปีวันแน่เจ้าตั้งแต่เมินเฮาห้างสาวหนุ่มเฒ่านุ่งผ้าบังเอาร่างไว้แต่กะหนุ่งผ้าบังของสงวนไว้เนาะเพื่อบ่ฮือหันอันที่ผักหายหรือบังไว้ได้ของดีนุ่งผ้าบังไว้บ่ใช่กลัวมันหนีแม่ย่านาลีฮู้มีอายเจ้าสมัยก่อนเพิ่นอายกันนะอื้อพ่องหนุ่งบังกันกลัวหันหิวเศร้าหาผ้างามงามเอาห่มตุ้มจะเป็นได้แต่งตัวให้หน่อยแต่ไม่ยิงขี้กลัวก็หาผัวมาบังคุ้มเอาผัวปกหุ้มกันภัยคนเฮาพี่น้องเปื้อนป้องทั้งหลายต่างกลัวปิดภัยราวีคำขาแม่แต่โจรไอ้คนใจกล้าคอมีผ้ามาห้อยไว้เพื่อฮือช่วยบังภัยยังเคาะให้บ่ฮือมาใกล้ตัวมันแต่ผลสุดท้ายไอ้ห้ายได้หันพระบ่บังมันป้นอันบาปใหม่ฮึมันเนี่ยบ่ดีหรอกพระบ่บังมันสกรรมบ่เกิ้งบ่บังมันสกรรมป้นอันบาปใหม่พ้องจิตใจดำโทรทำบาใบกลัวเปิ้นหันลายด่างพ้อยแต่งเนื้อตัวเขาหันเอาเรียบร้อย

พรเพชรสร้อยมาบังนี่แม่นครับตู้ผ้าพ่องนั่นบ่หันให้อยังเอาผ้าเหลืองมาบังสอนทำเจ้าบ้านอืมแต่ในใจเขายังเมาดื้อด้านก้ายาบ้าอันให้ปิดโอบีเหมือนกันเนอะหมู่เน้นน้อยเกิดก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวโทรทัศน์มีเหมือนกันตู้มันก็มีนะสถาบันใดก็มีดีมีให้เหมือนกันเนาะเอาตำแหน่งยศบังแน่ขึงขังหายปิดก้ายาบ้าอันหายปิดยังมีแถมหลายยังยายยัดมิดพ่องคิดหายบ้าลุงลังเอาตำแหน่งยศบังหน้าขึงขังตั้งหลังบอดีหู้มีฮ้อนไม่โบยหน้าเหินขึ้นบนบุมีคนน้องไหวในใจต่ำสามโหดร้ายอืมมีกะอันว่าควันไฟมีไผ่ห่อไว้ชั่วหายบังได้ที่ไหนมีทำดีทำให้ผลได้มันมานี้ธรรมดามีอย่างนี้ท่านเจ้าเขาฟังข่าวตึงวันตึงวันหูหันแล้วเศร้ายาบ้ายาเมาอย่างนักความโลภตัณหาบังตาจ้องจักเงินนักกับบังหน้าตาบัวเออมันมีเงินนักเมาถูกเก่านะทำอันฮ้อนให้บ่ได้เกรงกลัวเงินตัวเดียวละมาบังใจได้ทำฮือบ่หันผลมันฮ้อนไม่ลืมกลัวพิษภัยข้อคุกเงินมันบังใจปาไปตกตุกถูกคุกข้ออันกั้นบังเอาอันข้อคุกนั้นใจบ้านเฮาเขาม่อนะฮกเอาที่เมืองคนหันความชั่วจิตใจเอาใดมาบังกั้นกลิ่นเหม็นของมันเนื้อญาติมิตรเงินคำของดีมันมีภัยพิษอยู่ในตัวหันเนื้อนายเอ็นดูกู้ป้องนั่งอานางน้องตั้งหลายลืมนึกไปพิษภัยโหดเหี้ยมอันน้ำเพิ่งว่าหวานแม่มันก้นเลี่ยมซ่อนเล็กในหายปิดป่าฮือน้องนายนักหลายชีวิตไปติดคุกกั้นขำกาใครรวยรวยล้ำป่าจำน้ำตาเพื่อกึดได้มาขวายไปละน้องเจ้าสายไปละน้องเจ้ากรรมสนองกรรมตามกรรมแก่เท่าโบราณเฮาว่าไว้ทำดีได้ดีทำให้ได้ให้ยังใจถูกต้องเมินมานกบินบนฟ้าบ่หันเวหาป่าอยู่นาวาบ่หันน้ำกว้างเฮาบ่ฮู้อุ้ยได้แต่มนุษย์ตันหากามาอวดอ้างบ่หันศีลธรรมพระพุทธราคะมาบังสินทำหมดมดมนุษย์เดือดไหม้ตึงวันสีขาวบ่บังใจดำนกยางเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนได้นายเฮยครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักอันยังมันจะมาบังหูบังตาความโลภความตัณหาอันนี้ล่ะครับข้อคุกจุดป้อมมีที่ไว้ตัวภัยตัวมันครอบครัวภัยครอบครัวมันลูกหลานภัยลูกหลานมันดูแลกันเองครับถึงบอกว่าทำดีได้ดีทำให้ได้ให้ยังใจถูกต้องเหมือนมานกบินอยู่บนฟ้าบ่หันเวหาป่าอยู่นาวาบ่หันน้ำกว้างเออแต่จะว่าอย่าได้เหตุนี้มนุษย์ตันหากามาอดอ้างบ่หันสินทำพระพุทธราคะมาบังสินทำหมดมุดมนุษย์เดือดไหม้ตึงวันสีขาวบ่บังใจดำนกยางเจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนละนายเฮยย้ำให้พี่น้องได้หันภาพเลยทีเดียวครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างใดนะครับโอ้อู้หลายอู้หลายเวลาหมดแถมแล้วฮู้ป้าบอกฮู้คิงลูกนี่เออวันนี้ก็ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกรพัฒน์ก็ขอจากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจช่วงนี้ใบบัวห่อจ้างตั้งนาซ่อนหอยเส้นผมบังดอยตี้ไหนจะกุ้มจักเอาวัฒนาสั่งมาหีหุ้มเหมือนห่อควันไฟไว้นั้นไว้นะความลับมีในโลกนะระวังครับวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

ามตั้งโซคณะดาวรุ่งเจียงใหม่ขอเสนอละครโซพื้นเมืองเรื่องนกกระจาบขอเชิญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: นกหูพกพ่องูเพราะมันมาดูลูกเขายังใบใหญ่
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงใกล้ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: เพราะมันมีใจล่ะ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเขาหันยิ้งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป่อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปั๊บสองตอเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแล้
0: วก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกับเธอ
4: พอจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วพอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
1: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้ก้นม้าเน
1: อะอ๋อเป็นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดิสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: จ้าน้อยม้านี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้าดีปากเขี้ยวโจรปอลมแถมกำนี้ให้มึงไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีหัวโจรปากปากเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบลำ

0: ครับจะแจ้งความเรื่องอะไรอย่างครับ
1: ข้าเจ้าถูกข่มขืน
0: โอ้ใจเย็นใจเย็นเรื่องนั้นเป็นจะได้ลองเล่าให้ฟังเหรอ
1: มีผู้ชาย3คนนะเจ้า
0: ครับ
1: ขึ้นไปบนบ้านข้าเจ้าคนหนึ่งเอามือตูดปากข้าเจ้าคนหนึ่งเอามีดจ้ำคอข้าเจ้า
0: ครับครับ
1: ข้าเจ้าก็กลัวตายจะห้องไอ้ไผ่ซะมามีไผ่สักคนเจ้าหลังจากมันข่มขืนแล้ว
0: ครับ
1: คนไหนเก้าเตือนนะเจ้ามันก็เอาสร้อยเอาแหวนเอาทรัพย์สมบัติที่ข้าเจ้ามีไปหมด
0: โอ้อันนี้มันคดีอุกชะกันรู้นี่แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อใดครับ
1: ประมาณ3 ปีผ่านมาเจ้า
0: ปาดโถอย่างเมินแต่เมินว่าแล้วจำรูปพันธ์สันฐานคนให้ได้ก่อน
1: ก็ไผ่จะไปหูมันมืดเมินเลียตอนแรกนะเจ้าข้าเจ้าก็ไม่จะมาแจ้งความแต่มาเกิดว่ากลัวเสียเพียบก็เลยมาแจ้งว่าผู้บุกผู้มวดตับโดนผู้กองรับทราบเจ้า
0: แล้วเดี๋ยวนี้ตกลงจะเอาเรื่องก่อนนี่ถ้าเอาเรื่องผมจะได้จัดทีมสืบสวนสอบสวนให้นะ
1: มาเอาละมาอู้ฟังบ่ได
0: ้นั่น

0: วัสดีเจ้าคุณตำรวจร้อยกรรมร้อยเวรข้าเจ้ามาขอแจ้งความเจ้า
1: ครับครับเอามาแถมร้ายนะฮะจะแจ้งความเรื่องอะไรยังฮะ
0: ของหายเจ้า
1: ของหายอะยังหายครับ
0: วิทยุข้าเจ้าหายเจ้าม
1: ันยี่ห้ออะยังจำได้ก่อนเนี่ย
0: บ่ฮู้เจ้า
1: แล้วหมายเลขเครื่องล้อของคุณน่ะมีก่อ
0: บ่ฮู้เจ้า
1: โอ้ก่อนแล้ววิทยุคุณซื้อมาจากที่ไหนร้านไหนซื้อสดกับว่าซื้อพร
0: บ่สดบ่พรเจ้า
1: อ้าวแล้วคุณไปเอาไหนมา
0: ข้าเจ้าลากของป้นมาเจ้า
1: อ้าวอีก็เป็นผู้ต้องหาแล้วกันนี่นี่ฮะ
2: โหนี่นี่คุณนายอายตัวมาหลายวันแล้วเนอะป้านี่เดี๋ยวเนี่ย
1: มันอย่างไรครับ
2: มันลักวิทยุป้าลู
1: กโอ้ไม่ใช่ได้ขึ้นเป็นลักอะป้า
2: โอ้เอาฟังไปก็ลวดลับไปมันก็เปียล้นแหละแล้วไปป้าแจ้งหัวมันมันผิดกับตัวผัวมันมาเอาบุบหัวผัวมันมาเรียกนี่เหลียวเหลือก็เสแล่เจ้า
1: อ้าวอันก็เป็นผู้ต้องหาแล้วคุณเนี่ยไปเข้าคอก
0: ข้าเจ้าจะได้เข้าคอก
1: เออแน่นอนก้า
0: โอ้ยเนาะเฮานี่เนาะแข่งตีนหาหนามแต่ลูนี่

0: เออเป็นตำรวจนี่ก็ตุกแต่อยู่หงพักวันๆก็มีกันเรื่อง 108,900 บัดเดียวยังแควนหน่อยมาเอามาเป็นสายตรวจแต่ก็ยังว่านะปมปาร์ตี้2ไม่ยังได้นอนโอ้โหๆนั่นอย่างไรนะฮะ
1: มันวินไหนว่าหูหัดแก่ฮะ
0: แล้วลงได้ยังนะบัดเดียวเนี่ย
1: ผมจะเข้าบ้านครับจะเปิดขัดแก่บัดได้มันมันยอมออกเลยครับขัดแก่เนี่ย
0: โอ้ไปเปิดถึงได้แล้วจะมีคนอยู่วะน่ะ
1: ดูครับ
0: แล้วคุณรู้ได้ไงมันอยู่
1: ตั้งบนมันยังเปิดไฟอยู่ครับ
2: อ๋อเมาเนาะเมาเรามาได้เอากุญแจไปไขเสาไฟฟ้ามึงมานี
1: ่คุณตำรวจครับเอาผมไปขังเถอะครับคืนอยู่ผมตายแน่ตำรวจบ้านมันเหงเหลือขนาด
0: เราจะเอาผมนี่เราจะเอาผมตั้งข้อหาคุณว่าจะได้นี
1: ่ข้อหาอย่างก็ได้ครับเมาเรามาหูจักวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ครับขอมันปูนเมียผมเถอะ
0: นั่น

0: สู้ๆลุกๆๆๆข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังหม่อไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังมีกล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาป
1: บาปอย่างใดฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบักแขกยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพุธก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปฮับศีลกับตู่ลุงเนี่ย
1: มาฮับปากแล้วนะอันละอันละแต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูชะละเปา
0: ซาละเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำน่ะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยิ่งมาด่าหัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนาะจะไปทำบุญแต่แต่มีมันมาผจญอยู่เนี่ย
1: เออไปเตะไปเตะคุณนายซาละเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มามามาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอรับศีลกับตู้ลงเน
1: ้
0: อ
1: โอ้ไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าว่าเลยแต่เนี่ย
2: จะว่านี่ก็กายนี่ก็หมดตู้ลง
1: มามารับศีลเนาะ5ข้อเน้อข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์ถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงคณะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมแล้วไปคนฆ่า
1: โอ้โหอันแห่หม
2: ออ
1: ันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย
2: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
1: อันข้อ3อ้อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
0: ลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ไ
2: ก อันนี้ฮับก็ได้ตู้ลงเมียขอลอง
1: อันข้อ4เว้นจากการพูดปด
2: อ้ออันนี้ถ้าจะบ่ได้ผมเป็นคนขี้อู้คนกล้าคน

0: พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่กอพ่อเลี้ยงร้อยละเช้าอ่ะ
1: ไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนกาไม้อย่างอ้าย
0: อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเนี่ยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะอ้ายพ่อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะอ้ายตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงอ้ายนี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีๆ 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่เอาเนี่ยบ่เอาเนี่ยผมห้ามสินกับตุ้ลุงมาแล้วนะบ่ผิดลูกบ่ผิดเมียไผ่นะ
1: ฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์จันฟ้าน่ะอ้ายคำ
0: เมาเมานะแม่เลี้ยงเขาขอกไปจะปลาเชื
2: ่อปลาเลี้ยงเว้ย
0: ปลาเลี้ยง
2: ห้าหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมไม่ได
2: ้เมียเป็นคนยังอี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอายังอี้ดีกว่าห้าฮื้อคิงแหม 30,000 เป็น 60,000 นะ
0: แค่ว่าปลาเลี้ยงโอ้ข้อเดียว 60,000 ห้าข้อ 300,000 สาธุ

0: องเอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรๆขม
1: ๆอ้ายใจเย็น
0: ๆมันเย็นหมัดใดละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
1: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอ้าย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี่วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บ่มีเครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดบ่ต้องแต่งตามมื้อนี้มันสดดี
1: อันรอกําเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ้ออ้ายเนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปโอ้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะหำต่างหากนี่ไหนนักเลง
1: อุ้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านาการละอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: มึงจะซับจอดตานหินก็ว่าแห้งตายยากก็ว่าเสือเจ็ดป๊อดมานาน
1: เอออันเพราะอาจารย์ครับมันต้องเอาเสือเจ็ดป๊อดครับ
0: นี่เอานอนลงไป
1: ครับ
0: แล้วก็กราบกินควายดิบนี
1: ่อะล่ะ
0: จะพูดเด
1: ือดอะล่ะอาจารย์ครับได้กี่ป๊อดล่ะครับ
0: โอ้ยจะไปเดือดกำลังได้สองป๊อด
1: อาจารย์เขาบอกเอาเจ็ดป๊อดได้ก่อนอะล่ะเอาสักห้าป๊อดได้ก
0: ่อนอดเอากันมานานโอ้ยังกะลายมันบ่ได
1: ้ล่ะอะล่ะอาจารย์เขาบอกเอาลายมันได้ก่อ
0: โอ้ถ้าบอกเอาลายมันก็เป็นแมวน้ำแต่อันนั้นกันมานานไปออกบ้านกูไป

0: แล้วสุจริตมาพรหน้าแน่จริงเอามีดมาเลยเอาดาบมาเลยอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ดวงหน้า
1: สู่สู่จะไปแย่งอย่างอันข้ามบักข้ามก็ดักเอาไว้ในใจกัน
0: นี่แดงเอามีดมาให้อีป่ออีป่อจะฟันแขนเปี้ยแม่มึงสักคำหรออีป่อข้าม
1: โลงาดเขียวงาดงาดแดงแดงไปลีกไปลูกลีกไปเวจะจัดการมันจะข้ามสักหมอกใดมันหูจักอีแก้วน้อยไป
0: อะไร

0: 哦，有有有有有有，哦，大了六尺长发，打个板，我个蛋。ไปโดนไผ่ซ้อมมาตั้งแต่นาน
1: โดนเมียผมบุบกับอาจารย
0: ์แล้วมันเอาอะหยังบุบขิง
1: มันเอาแกนโคกปกซินบุบหัวมาจ่าบุบแห้งนาอาจารย์แตกดังจบ
0: สมโอสังโคมานานอาจารย์สอนแล้วมึงบอกฟังไม่ของดีเปิ้นบ่ดีอวดดีร้องบ่ดีตาถ้าเป็นแกนโคกปกซินแล้วก็บ่ต้องเสือเจ็ดปอดละมานานต่อหุ่นร้อยปอดมันก็อยู่บ่ได้ไปปิกสมน้ำหน้าบ่ลูกศิษย์อวดเก่ง

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เ
0: ออแถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอล
1: อ
0: ีแม่ตัดสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างพูดอีแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันหักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ูกคนโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถหื้อกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหื้อตวงโอ้ยมันหูใจแตะๆคนแรกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับมาจ้างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมาหื้อตวง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บ้าใจหรอมันหูได้จัดใดว่าอีแม่มักนกทอด
1: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะให้ผมจะให้เงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆให้แม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในลองในโลกนี่นะแม่
2: แม่ก็เอาเช็คไปขึ้นเงินได้เลย

0: น้องอิงเอาเหล้ามาช่องตองนางปองนึ่งถุงมันพูดขูดขี้กูมาใช่
1: เออเออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเตื้อจะมาสั่งจี้กุ้งจี้กองที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็วันฮืออ่ะใช่แน่นอนอ่ะ
1: จะสตางมาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานกุ้ยมาใช่นะ
1: โอ้เอามาอีกกับกุ้ยน่ะมาขวบหัวลูกเสาอ่ะจ้ะ
0: เกินไปลูกเพราะว่าเอ็นดูหัวงอกจ้ะ

0: รมบัดเดี๋ยวนี้นั่นลุงชาวกระจายไปแล้วนะบอกดกห้องเมืองใจอันนั้นคนเฮาสองคนนั่นก็จะเป็นยังไงบอกว่าสมมติว่าเฮาสองคนนั่นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะแล้วชมจะเอาไปซื้ออย่างอ่ะ
1: ไอ้ก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วยังเอาซื้ออย่าง
0: เอาเนี่ยมาเอาเขาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปปล่อยที่ไหนลำเหลือ
0: เอาไปปล่อยในที่ไอ้โสมากะ
1: นายยายที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นนั่นแหละงัวควายเข้าไปมันขี้มันก็ไปปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหือน
0: ก็เกมไปซะมันยังไปซะที่เฮาลูก
1: พี่อู้ยก็ตีกันนะครับ
0: แน่จริงก็เอาเลย
1: พี่ตากูบอกพี่ตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: หวยยังไม่ได้ซื้อต้องเอาไปถูกนะ
1: ถูกยัง
0: หนูไอ้โสมตีเนี่ยกันตายถูกงูม

0: มใจมงมงไปของคนจุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: โลกส
0: อง
1: มาเป็นแปลงเนื้อมันหมดอ่ะแปลงนิ่งน้องมันน้องแนงอย่างไรฮะ
0: ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกว่งหางดอกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน้องแนง

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้ค่ะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใจพ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เปิ้นห้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะ
0: ว
1: ันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝา มันมืดมีไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเน
0: า
1: ะลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: เรื่องตั้งอยู่ยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ได้ไอ้ผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนน่ะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆนี่น่ะซิ่งหยังอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินน่ะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถวคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บ่ไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮื้อน่ะค่ะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนน่ะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวน่ะรถผมสั่นทุดทุดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกคิงกะ
0: กุมารทอง

0: อันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมมาหูหูไม่ตั้งโจรไก่บุญ
1: อืมก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขาย
1: อะไรถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โหมากินเงินแ

0: ฉันเตียวฝั่งล่างฝั่งเหลือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกับบาดคนตุกคนตึกน่ะและสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: เฮ้อท่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบาดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นได้ล่ามเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบาดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกันเดียวกันนะฮะเด้ออย่าฮ้องอย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเด้อจัน
1: หมู่ปี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็นสองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้โอ้พ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาครับจ้าวันค่ำวันค่ำเฮาก็การอุ่นใจน็อกน็อกบ้าผ่านไม่ความว่าใหญ่ใหญ่อ่ะ
2: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเนอะ
1: ถามอันยังก็บ่ฮู้สักยังเออ
2: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
1: โอ้ป้าหลวงจะเฮือเอาไปอุทธรณ์ห้ามบาดใจนักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นป้าหลวงฮะ
2: ไอ้จันไอ้จันมันจะมึงให
1: ้เฮ้ยไอ้ยังไอ้ยังป้าหลวงจะรังแกประชาชนกะ
2: ไปไปไปไปไกลไกลไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอย่าไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตู้ไปฮูดก็ไก่ซะหน่อยเฮ้ย
1: เฮ้อนั่งจมอย่างจัน
0: อ๋อสวัสดีครับพระหลวงก็นั่งจมเรื่องบัตรคนตู้นะครับพระหลวง
1: ก็มึงอุทธรณ์ผ่านแล้วบ่แจกาจัน
0: อันผ่านนี่ผ่านแต่มันได้บ่เท่ากันนะพระหลวง
1: มันก็ตามระเบียบเปิ้นนะกะไอ้จัน
0: ระเบียบยังไงคนรวยได้300คนตู้ได้200อ่ะพระหลวง
1: แล้วมึงไปฮู้นี่มา
0: ขอญาติพี่น้องพ่อหลวงอ่ะแปลงบ้านอย่างวังอ่ะรถยนต์มีเป็น 2-3 คันอ่ะได้300อ่ะเฮานี่ขี่รถเครื่องมือ2แก๊สเด็กบ่บ่ดังอ่ะเมียเฮารับจ้างมัดหอมวันค่ำวันค่ำอ่ะชินพ่อออกหาซองปองอ่ะได้200อ่ะ
1: อันก็ไปถามรัฐบาลพุทธเจ้าจัน
0: ถามพ่อหลวงเนี่ยเพราะพ่อหลวงเป็นลูกน้องบ่ลูก
1: ปอปอปอย่างย่างย่างจันไปคนตีคนต่างเลยไปเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกับบัตรคนตุกคนเติกนี่เห็นละไป
0: เออ

0: สวัสดีครับเจ๊อ้วกพลงาม
1: สวัสดีเจ้าป้าเลี้ยงจันวันนี้เจ้าอายัง
0: แอนและได้บาร์โค้ดรูปมา2วันของฮ้องป้าเลี้ยงเฮาเฮ้ยแอนอันอีนะเฮาใครมาฮู้กับเจ๊คนงามมอสกรรมนะ
1: ฮะฮู้ทอดอายังอู้ดีๆนะไอ้จันเดี๋ยวจะโดนแล้วเนอะ
0: เอ๋ก็ฮู้บาร์โค้ดรูปกับเจ๊
1: เออป้าเลี้ยงไอ้จันจะฮู้เอาอายังเจ้า
0: อันอย่างอื่นเฮาก็บ่ใครมักเท่าใดนะแต่มันสีส้มๆปากหน่อยอ่ะเฮาฮูดนั้นชุดเล็กอ่ะจะได้ก่อฮะ
1: ฮูดเล่าบ่ได้ไอ้จัน
2: เฮ้อเถียงกันยังลําเหลือเสียงดังแตะดังว่า
1: ก็ไอ้จันน่ะกะพ่อหลวงเจ้าบาดคนตุกมาฮูดเอาเล่าอ่ะเฮาบอกว่าบ่ได้บ่ได้อ่ะ
2: เฮ้อไปได้ฮูดจันก็เดี๋ยวเปิ้นจะมายึดบัตรไปนะ
0: อันชุดเล็กบ่ได้เป็นหยังกะหลวง
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดไอ้จัน
0: เออบ่ฮูดก็บ่ฮูดอ่ะอันอีในบาดเฮามาได้อยู่200เฮาขอขายเขียวให้พ่อหลวง150
3: บ่ต้องเอาของมันเด้อปะหลง
0: โอ้เอาเลย
2: อ่ะฮั่นๆจันเมียตวยแม้เดือดร้อนหั่นล่ะ
3: กำกึดดีเนาะเอาบัตรคุณตุกมาขายเขียวซื้อกินเหล้าเฮ้ยบัตรจัน
0: โหสู่บัตรถ้ามาปากบัตรไผ่บัตรมันสิทธิไผ่มันอันที่สู่เหรอขายเขียวไปแกงหวยใครอ่ะบ่ว่า
2: โหอีมันก็ปอปอกันดึงกูนะกะจัน
0: เออป้อหลวงก็เหมือนกันน่ะบ่เข้าใจคนเฮาต้องบ่เฮาส้มปากเฮาส้มปาก
2: บัตรคนตุกเปิ้นเอามาฮือฮูดเอาของกินของใจมาใจในบ้านในจองเปิ้นบ่ใจเฮามาฮูดเหล้าฮูดหวยกันอย่างอีป้าหลวงจะยึดแล้วเนอะ
0: เฮาเด้อว่าเฮาบ่ฮู้เฮาจะขายเขียวป้าหลวงอ่ะอู้ฮู้เรื่องอ่ะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได
0: ้ได้บัตรก็ฮูดบ่ได้ดังใจ
2: เฮ้อบ้านี้เหรอ

0: หอยน้อยหอยน้อยอยู่ก่อนนั้น
1: เอออยู่กับบ
0: ่กําลังย่างหยังนั่น
1: กินข้าวยังบ
0: ่กินข้าวกับหยัง
1: อันยําฮกบ
0: ่ลําก
1: ็ลําขนาดบ
0: ่ฮะกะลําแตก
1: เอ้าเหมาะ
0: ให้ลองลองห้องอีป้อสักกําล่ะ
1: บ่ห้องไปละบ่ยําฮกมันมีน้อย
0: โอ้ยกําเดียวบ่ได้นะ
1: เออบ่ห้องละบ
0: ่บ่ห้องแตกอ่ะ
1: โอ้บ่ห้องนะเฮาจะบ่อิ่มบ่
0: จําไว้เด้อจำไว้เนอบาตุมันมีบาดผ้าก็ล่างไม่กาบ่ห้องก็บ่ต้องห้องไปไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้เว้ย
1: เฮ้ยป้อมเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินยำหกมันจะตายโลเมื่อละเว้ยไอ้ลูกตายฮะ

0: สู้งังนั่นติ้วมาเป็นบรรลุนประตูหนัง
1: ฟานโชฟาน
0: โอ้โหกินฟานกะ
1: แม่น
0: เมื่อโอ้ยลาบเนาะสูเนาะ
1: โอ้แน่นอนลาบแน่นอนกะเฉย
0: เนี่ยอันสูลาบนี่เนาะลาบคือมันนักๆหน่
1: อ
0: ยข้าจะไปห้องอีหน่อยกับผัวมันมากินตุ้ยเนาะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอันขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกยังก็จังเราคัดเจ็บใจเรื่องยำหกประหายเตือหูก่อฮะให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไปทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: 爸爸，爸，
1: 哎，
0: 你娘呢？
1: 真好，
0: 把你好娘。
1: 拉饭噶，
0: 拉么不？
1: 拉噶，
0: 俺爸爸，让把让好好食干么？
1: 哼，娘们奶奴，把好孩子们没奶，拉个么那嘞？
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: โอ้โห
1: โอ้โหโอ้โหโอ้ยน้อย
0: ล้ำแต่ปลา
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งไปเบิ่งเกิงพวกเหรอคนยังจะได้นี่บนบ่อห้องก็กินฮอดดูกุ้ยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหรือเปล่าก
1: ูพอบ่ะกินนักเงานักป่ะ
0: กินนักได้มัดนักป่ะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายก้ายคนบ่ะ

0: โหเมียบ่แพงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฝั่งล่างอีหยังนั่น
1: เป็นแกงจิแหละเตื้อยแม่จินําพี่ฮาเอาไปจิแกงจินําพี่ฮาเอาไปจิแกงเอาจานกันเหียกินเยอะๆมันง่ายดีโหอีแม่เอาเข้าไปจานแกงฝั่งล่างอีหยังนั่น
0: เอาจานกันเหียไปการคนเข้าไปจิเอาจ้อนหีบเอากินอย่างเงี้ยมันง่ายเด้
1: โหอีแม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีติไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันเหรอ
0: มันบ่คบกันนึงเก่าอ่ะกำโบราณเพิ่นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักจังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแปลงลูกแม่

0: แม่เฮาขออีล่าเป็นเมียเฮาให้เติ้ะ
1: ไผว่าสักเตื้อพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮู้เอาบ่อายฮู้ผีก็อายฮู้คนพ่องกะ
0: เฮามาอายแล้วไหนแม่เฮาจะลวดเอาอีล่าให้เน้อลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู้

0: พ่อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โหถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียนกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอี่ยวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียบ่านานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขาหยังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่ออย่าเถอะมันง่ายดี
0: เฮ้ยปู่เฒ่า

0: ไอยังวกวนผู้มากำเตจื้อไอยังน้องหน้ามนน้องนวลอันนงจื้อไอยังขอบอกอาย
1: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
2: สวัสดีเจ้าอายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอายชื่อแต้เจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอาย
1: เอ้ยนั่นเตอะ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: ฮ่อไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ข้าเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตนักแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลากับไต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบะตันหยีบะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ๋อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็คงบ่ไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันพูกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนแน่นะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพูกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: ฉันเข้าแหลงแล้วก
1: ็เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ตุลงครับไหว้ฉาเนอะตุลงผมจอมไหว้ฉาตุลงรับราชการตุลง
1: เออเสียงไผ่มาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลงจ่อยประกาศเฉียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอหื้อดีแถมกำรู้ของอย่างอี้เจื้อแต้บะได้เกิดว่าประกาศไฟไหม้บัดแท้เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลือเงี้ยนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดม่วนแท้เนาะ

0: 77
1: นายครับคือลูกพี่พาวอันจึงลองมองว่าแม่สาวมันต้อย
2: ตัวอายปิดท้อยต้องใหญ่ปุ่มหลวงเหมือนหมูสะตวงเป็นดีก็ได
1: ้แต่งงานกันบ่แม่สาวมันต้อยจะอ่อนด้อยบอกเตอะทรัพย์สินเงินทองไอ้มีเปลอะขอเพียงเจ้าบอกมา
2: ถ้าเปิ้นว่าแต่ตึงมาถามหาทรัพย์สินให้นาตึงบ่ค่อยได้ปนยกมาเหนือมาจูบันต้อยปีเฮ้ยเดือนใดก็พร้อม

0: มากินหนังแต่เว้ยได้ผัวขี้ค้านยังหมากินดียังหมูแต่งตัวยังเทวดาการงานหังก็บ่ทำไอ้หมีแพนด้าผสมหมูห้าเล็บ
1: เอ้ยขนจะหลับจะนอนมาจมหังล้ำเหลือมาจมใกล้ตีนตีนตอกปากฉีกเพื่อตีนหูชิติกา
2: โอ้ก็จะนี่ล้ำเหลือละกันเหรอปอยปากันไปอำเภอปูน
1: ได้เลยได้เลย
2: ปอย
1: คนรูปหล่ออย่างสั่นจะเอามือดอยก็ดอย
0: เฮ้อเมอ

0: สวัสดีเจ้าคุณเสมียน
1: สวัสดีเจ้ามีอย่างฮึ่งฮับใจกะเจ้าก
0: ะเจ้าคนนี้จะมาลาก่อน
1: ก้อยอู้ก้อยจากันก่อนบ่เจ้า
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเวลาไปเป็นปอย
1: เอาไว้อารมณ์ดีๆก้อยอู้กันใหม่บ่
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเป็นละเลย
1: บ่เดียว

0: กลงว่าจะยากันเลยกะเจ้า
1: แน่นอนแน่นอน
2: ยากันไปเลย
0: กันยาก็ยาเนาะเจ้า
2: โหคุณเสมียนไม่เหียนปากเขาเจ้ายัง
0: โอ้เจ้าขอสู่มาเตอเจ้ามันติดกันแต่กี้นี่เจ้า

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเสียเวลาเมาธุระเสียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอชป้องกันได้แต่หักขาบ่หาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแต่งก็ได้ลุง
1: จะเอาถุงยังมาแต่งลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจําหนวดงับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายรันเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนงับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังน้ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จอบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นทิพย์กว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาว่ะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เจียวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้อป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำนวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ็ดีสักมาก็มาเฮามาหอที่บ้านเนี่ยมันถ้าจะนึกว่ามีคนตายก้าคนตายบ่มีมีแค่ขี้เหล้าลูกควาย
1: โอ้มาเดียวนี่ยิ่งไงเนาะมันย้ำบอกกิ่งกำเดียวกำเดียว
0: สู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้าบอก
1: พอแล้วชูชินมาฟาดข้านี่ตั้งแต่ชินเปียจนชินพอแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปูสีสิ้นแห้ง

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเด้อโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเด
1: ้อมีอะหยังเหลือป้าแดง
0: อันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: มันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองซ้อมข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแท้จนว่าน้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นเล่นแหละวันนี้อย่างว่าซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพันจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเนอะ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
2: เออข้ารำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสู่เนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยช่วยทั้งปีฮะขอตัวก็อ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสู่ต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ1อย่าดุแจก2อย่าได้แหวก3อย่าดัดสะแพก4ด่วนพอสมแขก
3: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
2: ้เออไปปิ้นเอาก็เดียวเด้อ

0: วันนี้ลมอะหยังปัดอ้ายมาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงวันนี้ป้อไปไหนป้อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นกา
2: ขลับเนาะขลับ
1: โคอีป้อเปิ้นหยังอ้ายเป็นข้าวเป็นเครือน้องเอาป้อไปห้องยาให้กา
0: เปิ้นตึงหยังอี้น่ะอ้าย
1: อ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าหยังกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ต้าวี่ติว่าตะอากกะ
1: ไอ้บ่เปิ้นก็เปิ้นก้าน้องมันเป็นดอกฟ้าไอ้มันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินไอ้น่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะไอ้น่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปามแล้วน่ะอันน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเด้อ

0: สวัสดีครับป้าหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะ
0: ก็มาขอยาใส่เนยใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออทายอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์ตาอัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: จาดนี่เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวและอีป่อข้างล้ําไปอ่ะเสียงไผอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋ออ้าอย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อนกะกินน้ํากินท่าก่อนกะเจ้า
1: ดีละเฮาจะเอายาเสน่ห์เนี่ยใส่ในน้ําต้นนี่ล่ะกินน้ําสักหน่อยนึงน้องแดง
0: ตามสบายเจ้าม
2: าแอวอ่ะอ๋ออีน้อยว่าเอามาแอวนี่มึงเอาน้ําต้นเลี้ยงเพิ่นหรอที่น้ําหม้อหือป้อมึงกินอย่างไอ้แซมนี่บ่ใจเปิงหือมันไปกินน้ําหม้อพุ่นน้ําต้นนี่ป้อมึงจะกินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ
1: ่โอ้โอ้ตายละหาเจ้าน้ําหือลูกมันกินน่ะบ่ได้ป้อมันกินนี่แหละเขาจะได้เนี่ยอันน้องแดงแดงเดี๋ยวไอ้จะปิกก่อนเนอ
0: ฟังปิกยังเตื้อวันนี้ป้อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
1: บ่ใช่นะไอ้ขลับนะน้องแดงวันนี้ไอ้ขอปิกก่อนนะ
2: ไอ้แชร์จ๋า
1: โอ้โหพี่ป้อพี่ป้อน้องแดงไอ้ปิกก่อนเนอน้องแดง
2: ไอ้แชร์จ๋า
1: ไอ้ป้อ

0: พอเที่ยงพอขวายไปว่าลูกชักโผล่ไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำเข้าใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช้ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายกระจายเงินได้จะได้เม่นก็อุ้ย
0: ปัจจิหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นหึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นหึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบ้านายลูกเจือ

0: บาลานบาลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: พ่อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแต่มันมิ่งครับแต่มันเขียนบ่ได้ครับ
1: ถ้าเขียนมาได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอ๊ะครับ

0: Mượn mạng đi, nặng đi, nặng đi. Hãy cười bà chấp nhám. Ừ anh, sao bác đi khắp เจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อหื้อหลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเน
0: ้อโอ้ยบ่ได้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะลำเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเน้อ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอย่างพ่องมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้จึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปนเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปนยาบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไปไอ้

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหวัดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: เอาขอจูมาเถอะครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้สูงอายุแทนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: เชฟเชฟตำรวจถึงแล้วบ่เฮ้ยงานนี้ตำรวจเนี่ยมันนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจอนมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่2แล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สูมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปมันต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: mà bạch đi mà khi sẽ vắt
1: lúc buông
0: phải sao mà
1: lúc buông
0: ê những dây làm đường hẳn tua vô mà hoang bùm bùm bùm phải bảo
1: là sẽ ma xích xì sốc chai mà hiện đi đi
0: áo thèm nhá khai tài làm lửa bà bứt xám chốc bứt xì sốc khôn tài ni sắp bay nó non nè lòng khôn bế ni hị bố bà tăn
1: cái lúc tôn bà nửa nè
0: ôi bà mỹ bà mỹ bà mỹ cháu cắt phải cố khó vào ni có tướng bà mỹ
1: ก็ยังได้ล่ำเรือพอมาเก็บมาได้มาได้ก็เป็นอันบ่มีมาได้สี่ศพแล้วนะ
0: แปดศพก็จังร้อยก็ต้องลุงถึงบ่มี
1: เนี่ยลุงลุงผมผมกับคือว่าท่านลุงผมใจจะมาชิดสี่ศพนี่แล้วผมก็ว่าที่ลุงผม
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ท่านไตบังจับหูในโคนมาให้บดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือ ปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบัทวัดเสียลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะจะได้ไหมนี่ชบร้อยห้าสิบอย่าง
1: ร้อยห้าสิบ
0: โอ้ชีชบมันหกร้อยฮือเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือทำห้าสิบโจทย์เล่าเลยหลานเฮ้ย
1: เออเลยบอก
0: เออเป็นอันว่าเออบัตรต้องถอนเป็นแปดร้อยเอาไปเลย
1: แ
0: ต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางแน่นะ
1: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ่มบัลลุมทุมหนุ่ม
1: อ๋อนั่นจะอันกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่นอน
1: เตรียมไว้เนอะ
0: จะได้วางผ้าใจ
1: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก๊อปแก๊ปทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: เป็นยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบรรลุมทุ่มนุ่มนี่บะหมี่จื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: ว้าเฮ้อมันโห่อย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจ

0: เฮ้ยแม่เลี้ยงศิลาโซฟนี่ยังแต่งตัวงามแต่แม่เลี้ยงแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะแม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกหอมไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกัน แ
2: หละป้ากันแถบแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังบัดตันถึง7วันลงแถมแล้วเอาละเพื่อบ่เฮือเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
0: ้าวมาเลยเอาของปอมานี่จับกำ
2: มือก็นานผมมาลุมถุงหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โหโหโหโหขอศกบ่ใจกล้าแม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางแม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
3: เชียดใจอดๆผ้าไตรปังสกุลนี่ป้อนนานเอามาเองฉันด้วย
1: โอ้โหอย่างนี้มันมาถูกเนอะ
3: ถูกปะถูกปะหัวบ่มีปัญหา
4: เย้เย้เมาเถียงกันฮะ
2: ไอ้เสียง
5: ไอ้อู้หน่อย
3: เฮ้ยอยู่นั่นสักหน่อย

0: ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยล่ะ
1: โอ้ยอย่างล่ำเรือลุ่มตายแน่ๆนะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบัดเดี๋ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบัดเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบ่เปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้นะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างอีเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบ่เปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชะมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกะหรือเกียง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัติสกะ
1: บัติสนะมันต้องมีอย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนักคุยนะว่าตัวเก้าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัติสกะใส่อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัดได้ใช่อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบะอันกับผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบะฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช่เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเลือเกียงมันมาผชมมาอย่างล่อ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บะใจน้ำมันจักกะเลือเกียงลุง
1: อันบะเป็นอย่างรับรองวันผูกมาพอไหมรับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ

0: อันยังล้ำเรือลุงอันล่ะอันล่ะน่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดำหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ยโอ้ก่อนน้ำมันไหมโอ้ดิเฉียวน่ะกะ
1: มาจ้ายมาจ้ายที่สัวใส่รถน้ำมันหมู่ของข้าไปยันน่ะ
2: โอ้
3: โอ้และน้ำมันไหมโอ้ดิเฉียวข้าหรอ
0: กันเนี่ยข้าเปียเพชรน่ะ เอาไปพัดพักบุ้งไฟแดงโหเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างงอเนี่ยสะกดไปหันโอ้โหชอลลี่ความผิดมาได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ฉูคนเดียวไม่ได้หม้อ

0: โอ้โอ้ไอ้น้อยมึงจะไปไหนแถมมามาแต่งตัวงามพี่ลี่จองกองฮะ
1: ก็เปิ้นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
0: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันจึงเกิดจึงวันกะฮะ
1: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
0: ตามเดี๋ยวก่อนเพื่อนแม่นิ่งก็ว่าเพื่อนพอใจ
1: ก็ไม่ตึงไม่ยิงตึงพอใจน่ะกะ
0: ป้อมานี่ก่อนอีป้อจะบอกเฮ้อมึงมาได้ยินป้ออำนวยกับลำพัดเพื่อนฉอนจังไม่ทะยุกะฮะ
1: ฉอนยัง
0: น้องเป็นบุผาไม้ยาดอกไม้เกียงเจ็ดแก้วมณฑาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่ใจมาลาเชาะหาผู้เพิ่งอีน้อ
1: โอ้โหบ่เพิ่งมามิ้นอย่างง่อยเป่าไปแล้วเปื่อย
0: ไปเจ้าหน้า
1: อยู่ปุ่นไปเลย
0: เนี่ยไอ้น้อยโอ้ไปแล้วหวังลึกหลวงน้อ

0: ีป้าอีป้าวันนี้นะอีป้าฟังไปไหนเต้เนาะ
1: โอ้ป้ามาจีหน้าจีจ๋าช่างยังกูไปลูกแต
0: ่วันนี้จะมีคนมาอู้อีป้านะ
1: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีหน่อย
0: หันมาแล้วหันไปกับเล่งกับเจินเจ้าเจินขึ้นมาบ้านกันเจ้า
1: แดงกว่าลื่นกว่า
2: สวัสดีครับป้ออ
1: ้าวสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
2: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
1: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยากาจะมาขอลูกสาวปัดจะโถเหมือนเพื่อนไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
2: บ่ใช่ผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วนะผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาข
1: อไม่ต้องมาขอเนอะถึงมาตกลงถึงมาฮึ่งแต่ง
0: ถ้าอีป้อเบื่อเฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: มาจะหา
0: ต้องมาอยู
1: ่มันอย่างเอี้ยกาแจมันอย่างเอี้ยแจแต่งกับแต่งอู้กันก้องกาอันยังไม่ไปขาวเป็นดำอ่ะ
2: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอันนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเนาะ
1: ชะตอบยศก่อนจะมาต้องเอามาเจือชิ้นช็อตเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่
2: ออันหมายความว่าป้อจะฮื้อผม
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา